0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Storeสนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ 081-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนใช้รูปคนอื่นในสื่อออนไลน์
10: แหมตาเหลิมเอารูปดารามาใส่ใน Facebook ตัวเองอ่ะตั้งเป็นรูปโปรไฟล์เลยนะเนี่ย wow. เปลี่ยนปุ๊บมีสาวมาขอเป็นเพื่อนในเฟซเยอะแยะเลยนะ
9: แหมมันก็มีบ้างแหละก็คนมันหล่อนะ
10: งั้นเดี๋ยวหนูเอารูปคนสวยๆมาเป็นรูปโปรไฟล์บ้างดีกว่า เดี๋ยวจะได้มีหนุ่มๆ มาขอเป็นแฟนโอนเงินมาให้ใช้บ้าง
9: เออเนาะไอเดียดีเหมือนกันนะเนี่ยงั้นข้าก็จะหลอกสาวๆโอนเงินให้มั่งดีกว่า
11: อะแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะเพราะกฎหมายว่าไว้การที่แอบอ้างตัวเป็นคนอื่นโดยแสดงตัวผ่านสื่อออนไลน์เช่น Facebook Twitter LINE หรือสื่อโซเชียลต่างๆโดยใช้ชื่อหรือภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำให้เจ้าของภาพเสียชื่อเสียงอับอายถูกดูหมิ่นเกลียดชังมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะ
10: ว้ายตายแล้วตาเหลิมรีบเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตัวเองเลยแล้วก็อย่าไปหลอกเอาเงินคนอื่นเขาล่ะ
9: แหมแกก็เหมือนกันแหละ
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: มันเป็น
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเตรียมส่งน้ำในช่วงฤดูฝนปี2569เริ่มส่ง20มิถุนายน2569คงมาตรการหากมีฝนในพื้นที่หยุดส่งน้ำย้ำพื้นที่เสี่ยงท่วมเสี่ยงแล้งช่วยกันเฝ้าระวังนายเฉลิมเกียรติอินทกนกผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเปิดเผยว่าแผนส่งน้ำฤดูฝนของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราปี2569วางแผนส่งน้ำทั้งสิ้น 108,717,000 ลูกบาศก์เมตรโดยเขื่อนหลักและเขื่อนฝั่งขวาส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง22ตุลาคม2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง 46,163,000 ลูกบาศก์เมตรและเขื่อนฝั่งซ้ายส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่24มิถุนายนถึงวันที่14พฤศจิกายน2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง 62,553,000 ลูกบาศก์เมตรหากเกิดกรณีน้ำแล้งและน้ำท่วมพื้นที่ใดมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำสามารถประสานมายังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำไปช่วยบรรเทาทั้งภัยแล้งทั้งอุทกภัยในพื้นที่สำหรับฤดูฝนปีนี้จากการประชุมผู้ใช้น้ำกลุ่มต่างๆจะยังคงมาตรการเช่นเดียวกับการส่งน้ำในฤดูฝนปีที่แล้วที่จะใช้น้ำฝนเป็นหลักซึ่งหากมีฝนตกในพื้นที่จะหยุดการส่งน้ำในช่วงดังกล่าวทั้งนี้ขอเน้นย้ำพื้นที่เฝ้าระวังหลักที่เสี่ยงแล้งมี10ตำบลในพื้นที่2จังหวัดรวม5อำเภอได้แก่ตำบลหนองแหย่งอำเภอสันทรายตำบลสำราญราชตำบลแม่คือตำบลเชิงดอยตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดตำบลต้นเปาตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่และตำบลบ้านทีอำเภอบ้านทีตำบลสีบัวบานตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนและพื้นที่ต้องเฝ้าระวังหลักเสี่ยงเกิดอุทกภัยซึ่งมี6ตำบลใน2จังหวัดรวม5อำเภอได้แก่ตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดตำบลต้นเปาตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ตำบลบ้านทีอำเภอบ้านทีและตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันเฝ้าระวังพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: องทะนานข้าวเปลือกเลือกซ้อนใบลานขดข้าวใส่จานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพันเอาคนข้างหลังไว
1: ้ดูสิเด็กๆเล่นกันสนุกเชียว
2: นั่นสิคะใจดีไม่ได้เล่นรีรีข้าวสารมานานแล้วล่ะค่ะแต่ก็แอบสงสัยอยู่ว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนี่หมายถึงอะไรหรือคะพี่พอด
3: แหมช่างสงสัยจริง
1: ๆคำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นสำนวนจ้ะหมายถึงเก็บไว้ทีละเล็กละน้อยทำอะไรที่ประกอบไปด้วยส่วนเล็กส่วนน้อยจนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจ้ะ
2: เข้าใจแล้วค่ะคงคล้ายๆกับผึ้งที่ค่อยๆเก็บน้ำหวานมาสะสมพอมากเข้ามากเข้าก็กลายเป็นน้ำผึ้งใช่ไหมคะพี่พอด
1: ใช่แล้วจ้าใจดีนี่เข้าใจคิดเข้าใจเปรียบเทียบจริง
3: ๆอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสวัสดี

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ไม่ทันตื่นมาเห็นเลยฮะ
10: ก็มีแต่ไม่ได้รุนแรงมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นลมจากทะเลจีนเข้ามาบ้างจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาบ้างนะครับก็ถือว่ายังมีฝนได้อยู่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเองภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ที่ฝนค่อนข้างดีจะฝนน้อยหน่อยก็ทางด้านแถวภาคกลางตรงกลางนะครับคือฝนจากอิทธิพลของมรสุมเนี่ยเขาจะตกไม่ทั่วถึง
9: ครับก็แค่อาจจะบางพื้นที่ในจังหวัดใช่ไหมฮะ
10: ใช่แล้วก็ทางด้านภาคอีสานก็จะเป็นตามขอบตามจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมทั้งนั้นก็ตรงกลางฝนยังน้อยอยู
9: ่
10: นะครับคือถามว่าฝนตกบ่อยไหมตกบ่อยแต่คือลักษณะว่าก็ไม่ได้หนาแน่นทั่วพื้นที่เพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ก็ยังต้องการน้ำฝนอยู
9: ่
10: แต่หลายพื้นที่อย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยคือพอฝนตกบางพื้นที่กระจุกแค่บางจุดก็เกิดน้ำป่าลงมาแต่ก็จะเป็นพื้นที่เล็กๆแคบไม่ได้ว่าเป็นน้ำป่าที่รุนแรงสร้างความเสียหายมากนะครับลักษณะฝนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราไปดูแผนที่เราก็จะเห็นว่าปัจจัยก็คือตัวล่อง
9: วันนี้มีใช่ฮะล่องอยู่เหนือประเทศไทยขึ้นไปอีก
10: ก็พาดผ่านแถวทางด้านจีนนะครับต่อมาถึงหย่อมความกดอากาศต่ำทางเวียดนามส่วนทางด้านประเทศไทยก็จะเป็นตัวริมความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาซึ่งเขาก็จะนำมาด้วยเรื่องของลมมรสุมเข้ามาด้วย
9: ครับ
10: อันนี้ก็เป็นปัจจัยฝนของบ้านเราซึ่งวันนี้ลักษณะฝนก็ยังจะคงอยู่แบบนี้อยู
9: ่ครับ
10: พื้นที่ตกก็พื้นที่เดิ
9: ม
10: ๆนะครับ
9: แต่วันนี้เราให้พื้นที่เสี่ยงน้อยลงใช่ไหมฮะ
10: พื้นที่เสี่ยงน้อยลงก็จะมีทางภาคเหนือบ้างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับภาคกลางด้านตอนตกบ้างนะครับแล้วก็แถวจันทบุรีตราดแล้วก็ภาคใต้บางพื้นที่ก็อยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับสีเหลืองก็คือฝนป๊อปประมาณ 35-50 มิลลิเมตรก็ประมาณนี้ไม่ถือว่ามากนะครับเรื่องจะเกิดน้ำท่วมขังนี่คงไม่มีนะครับแต่เรื่องของภาคเหนือบางพื้นที่ก็อาจจะมีน้ำป่าลงมาเพราะฉะนั้นช่วงที่ฝนจะตกใหม่ๆนะครับ
9: ค
10: ือบริเวณภาคเหนือภาคอีสานบริเวณที่ติดกับภูเขาหรือภาคใต้
9: ก็ต้องสังเกตน้ำ
10: ก็คือดูอย่างแรกก็ดูว่าลักษณะฝนเขาตกหนักไหมตกระยะเวลาสั้นหรือนานถ้าตกหนักในระยะเวลาสั้น
9: ๆ
10: ช่วงหลังจากฝนตกประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก็ค่อยออกไปดูนะครับไม่ใช่ฝนหยุดปุ๊บ
9: ออกไปเลย
10: ทางเพราะนั้นบางทีน้ำป่าก็เกิดการสะสมกันแต่เขาตกไปเรื่อยๆตกเล็กๆน้อยๆตกสะสมไป 5-6 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือไม่ค่อยน่ากลัวเพราะน้ำจะค่อยๆไหลอันนี้เราก็มาสังเกตนะครับไม่ใช่ว่าฝนหยุดตกออกสัญจรเดินทางเพราะบางพื้นที่ถ้าเราไปมองตามต่างจังหวัดบางพื้นที่จะเป็นทางที่ทำให้น้ำไหลผ่านนะถนนก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็สมมติว่าตรงนี้จะเป็นทางถนนลาดยางมาก็จะเป็นถนนปูนนะบริเวณใกล้ๆสะพานอะไรพวกนี้ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับก็มาสังเกตเรื่องของลักษณะฝนตกหนักไหมในระยะสั้นไหมนะครับแล้วก็รอให้สถานการณ์ผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งครับค่อยออกไปทำกิจกรรม
9: ซึ่งน้ำป่าเนี่ยบางครั้งความมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับความรุนแรงโดยตรงใช่ไหมอยู่ที่ความต่อเนื่องด้วยแล้วก็ในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันด้วย
10: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงนอกจากเรื่องของน้ำป่าแล้วก่อนที่ฝนจะตกเดี๋ยวนี้เรามีข่าวเรื่องของฟ้าผ่านะครับสัปดาห์ก่อนก็มีฟ้าผ่าแล้วก็บ้านเรือนเกิดไฟไหม้
9: ใช่ครับ
10: ก่อนฝนตกนะครับกิจกรรมกลางแจ้งถ้าเราเห็นเมฆก่อตัวหนาแน่นขึ้นลมเริ่มพัดมีลมเย็นเข้ามาเมฆก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็จุดกิจกรรมกลางแจ้งไว้
9: แล้วก็หลบร่มดีกว่านะฮะ
10: นะครับเข้าในที่ปลอดภัยไว้ก่อนรอให้สงบค่อยออกมานะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้คือฟ้าเขาผ่าแบบไม่ค่อยเลือกที
9: ่
10: นะครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคร
9: ับ แล้วลมก็แรงด้วยใช่ไหมฮะ
10: คือช่วงนี้นะครับถ้าเราสังเกตเห็นว่าพอฝนไม่ตกอากาศ บ้านเราก็ร้อนเลย นะครับเพราะว่าหลายคนก็ถามไอ้หน้าฝนแล้ว
9: ทำไมยังร้อนอยู่
10: นะครับคืออย่างแรกเลยคือดวงอาทิตย์ก็อยู่แถวจีนตอนใต
9: ้ครับ
10: เพราะนั้นถ้าเราดูเวลาพระอาทิตย์ขึ้นตกของเราก็กลางวันเราค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็ฝนที่ตกบ้านเราไม่ได้ตกแบบสม่ำเสมอ
9: ไม่ได้ตกทั้งวัน
10: ไม่ได้ตกครอบคลุมทั้งพื้นที่เพราะนั้นด้วยเรื่องของการเติบโตของเมืองนะครับเรื่องป่าไม้ที่ลดลงนะครับการใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะแอร์พวกนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดภาวะความร้อนสะสมมากขึ้นด้วยนะครับเรื่องของถนนหนทางตึกรามบ้านช่องนะครับเพราะนั้นสภาพอากาศเราก็สะสมความร้อนเยอะ
9: ใช
10: ่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันก็เป็นหลายปัจจัยที่ทำให้อากาศร้อนพออากาศร้อนนะครับพอจะเกิดฝนก็เกิดความแปรปรวนความรุนแรงของสภาพอากาศก็จะเกิดพวกฟ้าคะนองข้างง่ายครับ
9: แล้วในช่วงนี้มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมสำหรับสภาพอากาศวันนี
10: ้สภาพอากาศวันนี้ที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คงจะเป็นทางด้านพื้นที่ภาคเหนือนะครับแถวแม่ฮ่องสอนนะครับแถวจังหวัดตากเชียงใหม่บางพื้นที
9: ่
10: นะครับก็จะมีฝนตกหนักมาได้เมื่อวานนี้ก็มีลำพังเป็นจุดหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของฝนตกหนักในช่วงสั้นๆเรื่องของน้ำป่านะครับส่วนกรุงเทพมหานครก็ฝนเย็นค่ำก็เรื่องของการสัญจรนะครับช่วงนี้ก็คือฝนก็ตกมาถึงแม้ว่าตกไม่แรงเนี่ยแต่ก็ทำให้เกิดเรื่องของการสัญจรถนนลื่นเสี่ยงอุบัติเหตุนะคร
9: ับ ใช่ฮะ
10: ส่วนภาคใต้ช่วงนี้มีฝนมากแต่ก็ไม่ได้หนาแน่นนะครับเพราะนั้นก็ฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูบริเวณที่เกิดน้ำท่วมเกิดน้ำท่วมขังนะครับเพราะว่าฝนประเทศไทยเนี่ยก็จะกลับมาช่วง 17-19
9: ก็คืออาทิตย์นี้ยังเบาไว้ก่อนใช่ไหมฮะ
10: สักวัน2วันนี้ยังฝนยังไม่ค่อยหนาแน่นสัก 17-19 ฝนก็จะหนาแน่นขึ้นแล้วก็เรามองไปยาวๆนะครับช่วงวันที่20ไปเนี่ย
9: ปลายเดือนเป็นต้นไปนะฮะ
10: ประเทศไทยจะเริ่มลดลง
9: แล้วลดลงแล้วเหรอฮะ
10: ลดลงเพราะว่าแนวร่องฝนนะครับก็จะไปพาดผ่านทางจีนแล้วทีนี้ตัวมรสุมก็จะไปพัดปกคลุมสูงขึ้นก็อยู่ทางด้านประเทศเมียนมาทางด้านภาคเหนือ
9: ครับ
10: พื้นที่ที่ยังได้ฝนดีก็จะเป็นทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับทางด้านภาคตะวันออกรับลมมาส่วนพื้นที่อื่นก็ฝนเริ่มลดลงรวมถึงภาคใต้ด้วยก็คือไม่ใช่ว่าไม่มีฝนตกนะครับก็จะมีอยู
9: ่แต่น้อยลงใช่ไหมฮะ
10: น้อยลงไม่ได้หนาแน่นนะคร
9: ับ อันนี้จะถือว่าเป็นฝนทิ้งช่วงไหมฮะพี่หนุ่ย
10: ฝนทิ้งช่วงก็จะมีบางพื้นที
9: ่คร
10: ับก็คืออย่างตอนนี้ฝนไม่ได้สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นก็จะตกพื้นที่เดิม
9: ๆ
10: ไอ้พื้นที่หลังเขาพื้นที่ที่ไม่มีแนวปะทะของเขาหน้าเขานะครับพื้นที่นี้ฝนก็ค่อนข้างน้อยถ้าเราดูแผนที่การกระจายของฝนที่ผ่านมาจะเห็นว่าน้อยมากนะครับน้ำยังไม่เพียงพอก็จะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้แต่ตามทฤษฎีบอกไว้ก่อนตามทฤษฎีก็คงไม่ได้ใช่ขนาดนั้นตามทฤษฎีก็บอกฝนน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตรต่อเนื่องกัน15วันแต่ความเป็นจริงคือตอนนี้เราใช้น้ำเยอะแล้วก็อากาศร้อนการระเหยมีมากนะครับเพราะนั้นก็จะมีผลกระทบเรื่องของเกษตรกรรมก่อนนะครับเรื่องของพืชสวนนะครับแล้วก็เรื่องของอุปโภคบริโภคก็มีบางพื้นที
9: ่
10: ที่ต้องหาน้ำประปามาเพิ่มเติม
9: ครับซึ่งที่เมื่อกี้ทางพี่หนุ่ยบอกไว้ก็คือฝนทิ้งช่วงคือต้องเกิน15วันด้วยถูกไหมฮะ
10: ต้องต่อเนื่องกันเอาพูดง่าย2อาทิตย
9: ์ต่อเนื่องกับ2อาทิตย์ถึงจะเรียกว่าฝนทิ้งช่วง
10: ก็มีบางจุดบางพื้นที่
9: ถ้าลดแค่3-4วันอาทิตย์นึงก็ยังไม่นับเป็นฝนทิ้งช่วง
10: นะตามทฤษฎี
9: แ
10: ต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราในช่วงฤดูฝนนะฮะขาดฝนมาสักอาทิตย์หนึ่งหรือฝนตกน้อยมาก
9: เราก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วนะ
10: มันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับส่วนพื้นที่ที่ฝนเยอะก็เยอะอยู่นั่นแหละครับ
9: ซึ่งฝนที่มันน้อยลงช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเดือนเดียวกันทุกปีไหมฮะพี่หนุ่ย
10: ก็จะเป็นแบบนี้เกือบทุกปีเราเรียกเป็นค่าภูมิอากาศประจำนะครับยกเว้นบางปีที่เป็นปีที่เกิดภาวะลานิญาลานิญาคือตรงข้ามกับเอลนีโนลานิญาคือฝนเยอะอย่างเช่นปี54
9: ครับ
10: นะครับหรือว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าช่วงหน้าแล้งเราแทบไม่มีเลย
9: ครับ
10: ก็จะมีฝนตกมาตลอดเลยนะครับแต่ปีนี้ก็วันนี้คาดว่ากรมอุตุก็น่าจะมีการแถลงเรื่องของการเข้าสู่ปรากฏการณ์
9: เอลน
10: ี
9: โญใช่มั้ยฮะ
10: เอลนีโญนะครับเพราะว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกรวมทั้งโนอาก็บอกมาแล้วนะครับว่าตอนนี้เราเข้าสู่การเข้าสู่เอพิโซดเราเรียกว่าเราเรียกว่าสถานะเอลนีโญกำลังอ่อนไม่ใช่ว่าเข้าเอลนีโญปุ๊บจะ
9: จะร้อนทันทีในคดียังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหม
10: ครับก็ค่อยๆพัฒนาไปเอลนีโญเขาก็ดูจากตัวอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางๆแถวอเมริกาใต้แถวตรงกลางนะครับก็ส่งผลต่อเรื่องของกระแสน้ำเรื่องของการยกตัวของอากาศบริเวณที่มีฝนตกก็ฝนจะน้อยลงบริเวณที่มีฝนน้อยก็จะมีฝนมากขึ้นน
9: ั่
10: นคือผลกระทบของเอลนีโญเหมือนลักษณะอากาศ
9: กลายเป็นไม่มี
10: สับหว่างกัน
9: นะฮะ
10: เหมือนจัดเลี้ยงใหม่นะครับเพราะนั้นบ้านเราเนี่ยตรงกลางของประเทศก็คือจะได้ผลกระทบเยอะแต่ตามขอบของภาคเหนือภาคอีสานเขายังฝนค่อนข้างดี
9: ร
10: วมทั้งภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับเพราะนั้นคือเอลนีโญเนี่ยคือส่งผลต่อฝนน้อยจริงแต่เขาไม่ได้ส่งผลโดยทันทีม
9: ัน
10: จะค่อยสะสมไปแล้วก็คาดว่าเขาจะรุนแรงมากที่สุดก็คือช่วงของปลายปีต
9: ้
10: นป
9: ี
10: หน้าที่อาจจะมีเอลนีโญกำลังรุนแรง
9: ครับ
10: นะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงหน้าแรงของบ้านเราก
9: ็
10: คือเป็นช่วงหมดฝนแล้ว
9: ครับ
10: ต่อช่วงหน้าแรงเพราะนั้นก็เรื่องของฝนนอกฤดูก็จะน้อยลงแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยก็จะสูงขึ้นเพราะนั้น
9: ฤดูหนาวนี้ก็น่าจะเป็นห่วงน่าดูเลยนะครับ
10: ฤดูหนาวนี้ก็คงอากาศก็คงไม่หนาวมากแต่คือเวลาเข้าหนาวก็จะหนาวแบบหนาวสุด
9: ๆครับ
10: 2-3 วันแล้วก็ร้อนขึ้นมาเลยแล้วทีนี้พออากาศฝนน้อยนะครับอากาศร้อนขึ้นมันก็ผลกระทบกับฤดูแล้งปีหน้าหน้าร้อนปีหน้าต่อหน้าฝนปีหน้าที่จะเริ่มเห็นผลกระทบจากเอลนีโญชัดเจน
9: แรงที่เกิดขึ้นนี้นะฮะ
10: เพราะฉะนั้นฝนในปีนี้เราก็ต้องใช้น้ำอย่าง
9: ระ
10: มัดระวัง
9: แล้วก็ประหยัดจัดการ
10: ไว
9: ้ก่อน
10: ประหยัดเลยเราต้องใช้แบบระมัดระวัง
9: วางแผนการใช้งาน
10: ใช้อย่างระมัดระวัง
9: ครับ
10: ก็คือสำรองน้ำไว้ใช้แต่พอดีนะครับปลูกพืชผลเนี่ยก็จัดพอดีนะคร
9: ับ
10: เพื่อมีน้ำเก็บไว้ในช่วงแล้งนี้ครับ
9: ครับเดี๋ยวเราแวะกันมารับสายจากทางบ้านสักครู่นะพี่หนุ่ยสายแรกในวันนี้ครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับเอาแม่สายแรกคุณเจเจสมุทรสาครก่อนนะคุณเจเจสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับสองท่านครับ
10: สวัสดีครับ
11: ครับเมื่อวานนี้สมุทรสาครก็มีฝนก็มีฝนแบบปานกลางเล็กน้อยครับ
10: ครับ
11: เมื่อวันเสาร์ก็ไม่มีฝนนะครับ
10: ครับ
11: อยากทราบว่าวันนี้สมุทรสาครจะมีโอกาสฝนตกหนักไหมครับวันนี
10: ้ถ้าช่วงเย็นจะไม่ค่อยเยอะแต่มันจะฝนเลยขึ้นไปเหนือสมุทรสาครเข้าไปขึ้นไปทางนครปฐมแล้วก็จะไปทางนนทบุรีทางด้านนู้นนะครับแต่ทางสมุทรสาครยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้วันนี้ก็จะมีอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเดียวครับ
11: เมื่อคืนเมื่อตอนช่วงแต่ว่าตอนดึกๆครับตอนช่วงดึกๆเนี่ยเห็นว่ามันมีลมจากตะวันออกแทรกเข้ามาด้วยใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับช่วงลมก็จะมีเปลี่ยนเป็นบางทิศนะครับแล้วก็ช่วงประมาณก่อนเช้าก็มีฝนอยู่แถวกรุงเทพเนี่ยครับ
11: อยากทราบว่าวันช่วงวันที่ตั้งแต่18-19เนี่ยจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
10: 18-19ใช่ครับมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับตัวจากมรสุมแรงด้วยแล้วก็
11: ม
10: ีตัวแนวร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนทางด้านแถวภาคเหนือด้วยนะครับแล้วก็ช่วงวันที่20ไปฝนถึงจะน้อยลงครับ
11: แสดงว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนๆเนี่ยจะมีผลกระทบแบบในพื้นที่สมุทรสาครหรือเปล่าครับจะมีโอกาสฝนหรือว่า
10: ถ้าช่วงนี้โดยธรรมชาติของบ้านเรานะคุณเจเจมิถุนาต้นกรกฎาคมเราเป็นช่วงที่ฝนน้อยอยู่แล้วนะครับเอลนีโญก็คงไม่ได้ส่งผลมากนะครับต้องรอดูช่วงของสิงหากันยาว่าเขาจะมีผลกับฝนบ้านเราหรือเปล่าช่วงที
11: ่
10: แนวร่องฝนจะลงมาแต่ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่บ้านเราฝนน้อยอยู่แล้วครับ
11: ตอนนี้มีหย่อมพื้นเจดูเมื่อวานจะดูจากเวทดาวเทียมครับเห็นมีหย่อมเล็กหย่อมมีผลกระทบหรือเปล่าครับมีหย่อม
10: ผลกระทบโดยตรงไม่มีนะครับเขาก็อยู่ทางเวียดนามทางจีนนะครับผลกระทบไม่มีก็คืออาจจะมีเรื่องของมรสุมเท่านั้นเองผลกระทบเขาอาจจะเป็นเรื่องของลมที่พัดเข้าไปหาหย่อมแล้วก็ฝนตามขอบของภาคเหนือภาคอีสานบนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีผลโดยตรงกับบ้านเรา
9: ครับขอบคุณคุณเจเจมากเลยนะครับสำหรับคำถามในวันนี้นะครับเดี๋ยวรับสายกันต่อนะครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
12: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณเบนซ์พรสวัสดีครับหลอกออด้วยนะครับ
10: ครับสวัสดีครับ
12: อาจารย์ท่านออสุขศิวปะนะครับที่อะไรขุดอะไรขีดใต้ที่ประจักษ์เฟซบุ๊กเมื่อคืนนี้ทำเลยนะฮะในอุดเอฟแต่ออนในช่วงเย็นด้วย ในช่วงเย็นอาจจะออกไม่หนักแต่โหไอ้คืนคืนนี่โหหนักฟ้าขนองแรงมากนะครับ
10: ครับ
12: เมื่อคืนนี้นี่ประมาณคืนคืนนี่น่าจะกรุงเทพเลยใช่ไหมครับฝนใช่ไหมครับ
10: ก็ประมาณกรุงเทพล่างๆนะครับตรงกลางๆกรุงเทพแล้วก็เคลื่อนมาทางสมุทรปราการนะครับแต่พอฝั่งกรุงเทพข้างบนไปเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
12: แต่ว่าอุณเทพในเมืองที่ผมอยู่ถนนข้ามพันธุ์ดุสิตนี่ได้ผลแล้วนะครับเม
10: ื่อ
12: คื
10: นก็คือจะเป็นกรุงเทพตรงกลางแล้วก็แถวสมุทรปราการแต่พอเลยไปแถวนนทบุรีปทุมบนเน
12: ี่
10: ย
12: แล้วผมดูในแผนที่อยู่ในเรดาร์นะครับบอกว่ามผมดูแล้วเขาบอกว่ามันเคลื่อนตัวไปถ้าเอามันออกด้วยนะครับไปฉะเชิงเทราด้วยใช่ไหม
10: ใช่ครับจะต่างจากเมื่อวานตอนบ่ายฝนเมื่อวานตอนบ่ายก็จะนนทบุรีปทุมนะฝนไม่เยอะมากกรุงเทพข้างล่างไม่มีแต่ฝนเมื่อคืนก็จะเป็นกรุงเทพตรงกลางแล้วก็ทาง
12: จะออกแล้วออกหลายออกประมาณขึ้นไปแล้วนี่ก็เริ่มไปหาวันออกแล้วใช่ไหมฮะ
10: ใช่ครับ
12: ครับผมอ๋อเห็นว่าจากนี้ไปอ๋อจะมีฝนเรื่อยๆนะกรุงเทพใช่ไหม
10: ครับวันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเมื่อวานนี้ถ้าช่วงบ่ายนี้ก็จะมาที่เติมนครปฐมนนทบุรีปทุมแต่พอช่วงเช้าก็จะมาแบบเมื่อเช้านี้นะครับ
12: อ๋อครับอ๋อจะมีหนักมันน้อยมันนั่นแหละแอวันแล้วอ๋อจะมีช่วงไปเดือนอ๋ออาจจะมีทิ้งช่วงม
10: ันไปเดือนมีทิ้งช่วงอยู่ครับแต่กรุงเทพคงไม่ได้ค่อยทิ้งนะครับเพราะว่าฝนเย็นค่ำเขาก็มีอยู่เรื่อยๆครับ
12: อ๋อชุ่มฉ่ำอยู่นะครับ
9: ขอบคุณครับขอบคุณคุณพรชัยนะครับสวัสดีครับอีกสายนึงนะครับคุณดำรงชลบุรีสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับผมสองท่านครับผม
10: สวัสดีครับ
13: เมื่อวานนี้ตอนทุ่มครึ่งกว่าได้ฝนแล้วครับผมตรงผมนี
10: ่ครับ
13: โอ้ยตกแรงเลยนะสักประมาณสัก20นาที
10: ครับ
13: มาแบบว่าไม่มีปีไม่คุยเลย
10: ขึ้นจากทะเลมาเลย
13: ใช่ครับผมแล้วก็เมื่อคืนนี้ตอนเช้ามืดนี่ประมาณตีสองครึ่งก็ตกใหม่สู้หนึ่งก็แรงพอสมควรนะ
10: ครับ
13: แล้วเช้านี้ก็ท้องฟ้าก็คึมๆนะทางชลบุรีนี่ทางอำเภอเมืองนะก็อยากทราบว่าวันนี้ยังจะมีไหมครับผม
10: วันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานน่าจะยังน้อยกว่านะครับแต่วันที่16เนี่ยมีโอกาสเยอะขึ้นคือวันนี้ฝนจะเลยชายฝั่งเข้าไปตรงแถวบ้านบึงพนัสทางด้านนี้มากกว่านะครับช่วงบ่ายแต่พอพรุ่งนี้ไปนะครับพรุ่งนี้ไปโอกาสที่จะมีฝนก็มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับเพราะว่ามรสุมเริ่มแรงขึ้นครับ
13: ครับผมแล้วไอ้ตัวลองฝนนี่ขยับเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนหรือยังครับผม
10: ตอนนี้อยู่จีนตอนใต้เวียดนามตอนบนนะครับเขาก็ขยับนิดๆใกล้ๆกับภาคเหนือบ้านเรานะครับก็แต่วันที่20ไปแล้วนี่เขาก็ขยับขึ้นไปข้างบนค่อนข้างมากครับ
13: แล้วปีนี้มันเข้าไอ้ระบบอะไรเอลนีโญอะไร
10: เอลนีโญนะครับก็ผมแล้วถ้าเอลนีโญช่วงมิถุนากรกฎาคมเนี้ยก็คือช่วงนี้ฝนบ้านเราน้อยอยู่แล้วนะ
13: ครับ
10: ก็น่าจะมีเรื่องของช่วงสิงหากันยาที่ฝนอาจจะมาน้อยกว่าปกตินะ
13: ครับ
10: ช่วงนั้นก็ต้องดูด้วยแต่ทางชลบุรีก็ต้องอาศัยเรื่องของตัวมรสุมอย่างเดียวที่ได้ฝนพวกหย่อมความกดอากาศต่ำพายุช่วงสิงหาน่าจะยังไม่ได้มีผลกับบ้านเราครับ
13: ครับผมครับผม
9: ครับขอบคุณคุณดำรงนะครับ
13: ต้องติดตามกันต่อไปครับผม
10: ครับ
9: สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ทาง YouTube Facebook Live กันบ้างนะครับคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์ลพบุรีมีฝนไหมครับ
10: ลพบุรีนะครับวันนี้ไม่ค่อยมากนะครับ
9: ลพบุรีไม่มากนะครับวันนี้
10: แล้วก็ต้องวันพรุ่งนี้ไป
9: พรุ่งนี้ไปนะฮะคุณคาร์ลอสวังทองพิษณุโลกฝนตกแทบทุกวันกรีดยางไม่ได้เลยครับจะมีอีกกี่วันครับ
10: คือฝนของพิษณุโลกภาคเหนือก็จะมาช่วงเย็นข้ามเกือบทุกวันนะครับแล้วก็ช่วง17ถึง20เนี่ยก็ยังมีหนาแน่นอยู่วันที่21ไปเนี่ยถึงจะเริ่มลดลงครับ
9: ครับคุณไม้อำเภอเมืองโคราชไม่มีฝนตกเลยค่ะช่วงนี
10: ้คือตัวอำเภอเมืองเขาจะเป็นเขตหลังเขา
9: ครับ
10: แต่โอกาสที่จะมีฝนได้คือช่วงสักวันที่17 18 19ช่วงนี้นะครับที่มีโอกาสก็คือโคราชนี่เวลาตกเขาก็ตกแรงเลย
9: ใช่ฮะ
10: ตกแรงนะครับก็เพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ไม่มีตัวร่องฝนพัดผ่านทางอีสานเพราะนั้นฝนเวลาเกิดก็จะเกิดจากลม
9: ที่เป็นตะวันตก
10: เฉียงใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาปะทะเพราะนั้นเวลาตกก็จะตกหนักแป๊บเดียวแล้วก็หายไปหลายวัน
9: คุณบุญเรือนวันนี้วังแดงทับคล้อจังหวัดพิจิตรมีฝนไหมคะ
10: มีฝนใกล้ๆนะครับมีฝนมีโอกาสมีฝนมีเมฆมีฝนอยู
9: ่
10: คล้ายๆกับพิษณุโลกนะคร
9: ับ
10: แล้วก็แต่วันนี้พรุ่งนี้ยังไม่มากเท่าไหร่ก็จะมากขึ้นวันที่17 18
9: ก็คือปลายสัปดาห์นะฮะ
10: ใช่ครับ
9: คุณประสบสุขกระเปอร์ระนองวันนี้เจอแดดแต่เช้าครับฝนจะน้อยอย่างนี้อีกกี่วันครับ
10: ทางกระเปอร์นะครับก็วันที่17นี่ฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับ17 18 19นะครับวันที่20ก็จะน้อยลงนะ
9: ก็ได้ช่วงปลายอาทิตย์อยู่
10: คือฝนช่วงนี้จะไม่ได้หนาแน่นจะไม่ได้ประเภทตกตลอดทั้งวัน
9: แล้วก็ตกไม่ได้คุมทั้งจังหวัดด้วยนะครับ
10: ก็หลายคนก็รอนะครับภาคใต้แต่ช่วงเข้าฤดูฝน
9: ครับ
10: คืออันนี้เราคืออย่างที่บอกว่าเอลนีโญมันไม่ได้ทำให้ฝนน้อยทั้งประเทศ
9: ไม่ได้แห้งทีเดียวทั้งประเทศ
10: คือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนก็จะมากกว่าภาคอื่น
9: ครับ
10: เพราะว่าปีเอลนีโญนะครับอันนี้ก็ฝากทุกท่านคือลมที่พัดผ่านบ้านเราก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ลมมรสุมอย่างเดียวที่เด่นๆเพราะนั้นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาก็จะมีฝนตกบ่อยกว่าชาวบ้านเขาคร
9: ับ คุณณรงค์ศักดิ์สะดาวฝนไม่ตกจะแล้งอย่างนี้นานไหมครับ
10: วันนี้มีโอกาสตกได้นะครับแถวสะดาวนะครับช่วงวัน2วันนี้แต่ก็ไม่มากนะครับแต่หลังวันที่20ไปเนี่ยโอกาสฝนน้อยเลย
9: ครับคุณสมพิษสวัสดีครับสวีชุมพรมีเมฆบางส่วนอากาศร้อนแล้วจะมีฝนไหมครับ
10: ไม่ค่อยเยอะครับวันนี้ครับต้องรอสักวัน2วัน
9: วัน2วันนะฮะคุณรับบิดช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ภูเก็ตมีฝนมีพายุไหมครับ
10: พายุไม่มีก็จะเป็นลักษณะฝนของมรสุมช่วงบ่ายค่ำไม่มากนักด้วยนะครับตั้งแต่วันที่20ไปฝนทางด้านอันดามันทางด้านภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างน้อย
9: ครับคุณชุติมาสำโรงสมุทรปราการช่วงนักเรียนเลิกมีฝนไหมคะวันนี้แม่คะขายของหน้าโรงเรียนลำบากมากค
10: ่
9: ะ
10: วันนี้โอกาสไม่เยอะนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้ามากกว่านะครับถ้าช่วงเย็นวันนี้ไม่ค่อยเยอะแล้วทางสมุทรปราการคร
9: ับคนก็ชอบถามมากนะว่าทำไมฝนมันชอบตกช่วงบ่ายช่วงค่ำช่วงแบบช่วงเลิกงานกัน
10: คือก็เหมือนว่าไอ้ตัวมรสุมนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เวลาก็พัดผ่านมหาสมุทรอินเดียผ่านทะเลอันดามันมาเวลาก็พัดผ่านเหมือนเราปล่อยพัดลมปล่อยหน้าผิวน้ำมันก็สะสมพวกไอ้น้ำมาเป็นหยดน้ำเป็นเมฆนะครับก็ค่อยลอยมาแล้วก็เมฆค่อยๆรวมกันเพราะฉะนั้นก็ช่วงบ่ายอากาศก็ลอยตัวดีนะครับเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นแล้วก็เมฆหนักพอดีก็คือช่วงเย็นช
9: ่
10: วงค่ำก็คือฝนเวลาราชการเลิกงาน
9: พอดี
10: นะครับพอเขาตกหมดไปก็คือพอวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปสะสมพลังงานใหม
9: ่
10: ค่อยๆเคลื่อนมาค่อยๆเคลื่อนมาก็เก็บเรื่องของความชื้นเรื่องสะสมของฝน
9: ครับ
10: อันนี้ก็คือตัวมรสุมตกตกเฉียงใต้อย่างเดียว
9: ครับ
10: แต่ถ้าช่วงไหนที่มีลมจากอ่าวไทยเข้ามาพัดมาปะทะมันก็ทำให้การยกตัวมันเร็วขึ้น
9: ครับ
10: เพราะนั้นฝนก็ไม่ใช่ช่วงเย็นค่ำก็จะมีช่วงเช้าบ้างช่วงบ่ายบ้าง
9: ครับ
10: อันนี้ก็เป็นลักษณะว่าทำไมฝนต้องมาเย็นค่ำ
9: ครับ
10: นะครับเหมือนลมบกลมทะเลนะครับก็ต้องมีการสะสมเรื่องของความชื้นสะสมพลังงานมาเหมือนคนกินจน
9: อิ่ม
10: แล้วก็กินต่อไม่ไหวก็ปล่อยออกมาครับประมาณนั้น
9: ครับ
10: เขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันถ้าจากอิทธิพลของลมมรสุมอย่างเดียวครับ
9: มันก็เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นเป็นปกติของลมของฝนในช่วงฤดูฝนนี้นะฮะที่
10: ถ้าสังเกตเห็นคือเขาจะไม่ได้ตกแบบประเภทเป๊ะๆ4โมงเย็นวันนี้อาจจะ4โมงเย็นเลื่อนไป5โมงเย็น6โมงทุ่มนึงแล้วกลับมาสัก3โมงก็จะเป็นวัฏจักรอย่างนี้ของเขานะครับ
9: คุณปรายาคุณวีรชาติสวัสดีนะครับคุณอเนกท่าข้ามมาเปิดพุนพินร้อนมากฝนไม่ตกมา3วันแล้วครับ
10: ครับก็รอสักอีกวัน2วันนะครับฝนภาคใต้ก็จะเริ่มเข้ามาแล้วก็ภาคใต้ช่วงนี้ไปนะครับก็เป็นฝนช่วงค่อนข้างน้อยแล้วเพราะว่าแนวฝนจะขึ้นไปทางด้านแถวภาคเหนือทางด้านประเทศจีนเป็นหลักครับ
9: ในขณะที่หลายพื้นที่ตอนนี้ไม่มีฝนกันแต่ทางคุณชัยยาระนองจะหยุดตกได้สักกี่วันครับยังไม่อยากได้ฝน
10: ระนองถ้าจะปลอดฝนจริงๆก็คือ21 22ไปช่วงนั้นก็จะลดลงนะครับ
9: สัปดาห์หน้าเลยนะฮะคุณสราวุธศรีสะเกษอยากได้ฝนหนักๆครับจะมีช่วงไหนครับ
10: ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าวันช่วงของวันที่17ถึง20จะมีฝนแต่ก็ไม่ได้ทั่วทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ คือบางพื้นที่ฝนตกเขาก็ตก
9: ครับ
10: แต่หลายพื้นที่อย่างที่บอกแต่ต้นรายการว่าไม่มีฝนเลย
9: ครับ
10: นะครับแล้วก็ทางศรีสะเกษพื้นที่ฝนตกก็ส่วนมากจะเป็นตามขอบชายแดนมากกว่าชายแดนไทยกัมพูชานะครับแต่ทางที่โล่งขึ้นไปข้างบนฝนค่อนข้างน้อย
9: ครับ
10: นะครับ
9: มีคำถามคุณออยจันทิมาแล้วอีกหลายท่านถามมาครับว่ามีพายุมีการพยากรณ์ได้หรือยังครับว่าจะมีเริ่มเข้ามาช่วงไหนกันบ้าง
10: คือตลอดถ้าดูแนวโน้มนะครับเพราะเป็นเรื่องของเอลนีโญในช่วงเดือนนี้ด้วยแล้วแนวฝนก็จะขึ้นไปทางด้านจีนทางญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับแล้วก็อุณหภูมิน้ำทะเลก็จะร้อนทางด้านนั้นเพราะนั้นพายุหมุนที่จะเข้ามาบ้านเราช่วงเดือนนี้ไม่มี
9: ไม่มีนะฮะ
10: ไม่มีครับเพราะว่าถ้ามีมันเห็นสัญญาณประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้ว
9: ปกติเราเห็นล่วงหน้
10: าถ้ามีคือลักษณะเวลามีพายุแถวทะเลจีนใต้แถวฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ลมมรสุมนี้พัดต่อเนื่องพัดดีนะครับแต่ช่วงนี้คือเดือนนี
9: ้ยังไม่เห็นสัญญาณ
10: นะครับแล้วก็ปีที่เป็นเอลนีโญนะครับพายุเขาก็จะก่อตัวทางด้านข้างฟิลิปปินส
9: ์
10: แล้วก็จะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไปเที่ยวเกาหลี
9: ก็จะตีโค้งกันขึ้นไปใช่ไหม
10: ใช่ครับก็ไม่ค่อยจะลงมาทะเลจีนใต้เท่าไหร่เขาจะเริ่มมาทะเลจีนใต้จริงก็ประมาณกันยา
9: ครับ
10: เพราะนั้นบ้านเราฝนจากพายุที่จะได้มาช่วงกรกฎาสิงหาต้นสิงหาก็ค่อนข้างน้อยอยู
9: ่น้อยอยู่นะครับเพราะว่าพายุเองถ้ามันเกิดขึ้นเราก็จะสามารถเห็นได้จากแผนที่อากาศซึ่งประชาชนก็สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันนะฮะ
10: ใช่ครับทั้งแผนที่อากาศทั้งแบบจำลองนะครับอ
9: ย่างภาพดาวเทียมที่เราใช้อยู่ตรงนี้ก็เหมือนกัน
10: ใช่ครับ
9: เวลาท่านเห็นข่าวเกี่ยวกับในอินเทอร์เน็ตว่าอาจมีพายุเกิดขึ้นหรือยังเราก็สามารถมาเช็คในหน้าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับ
10: ใช่ครับ
9: ตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วพี่หนุ่ยก็อยากได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนนะว่าช่วงนี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษกันบ้างฮะ
10: คือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของทั้งฝนตกแล้วก็อากาศที่ร้อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็ดูแลสุขภาพทั้งเราเองทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ช่วง17นะครับ18 19ภาคเหนือภาคอีสานฝนจะเพิ่มขึ้นมา
9: เพิ่มขึ้นปลายอาทิตย์นี้นะฮะ
10: ช่วงอาทิตย์นี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เสี่ยงนะครับพื้นที่ลาดเขาพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านภาคเหนือก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วย
9: ครับ
10: ส่วนพื้นที่ภาคอีสานก็จะเป็นทางด้านภาคอีสานตอนบนที่รับผลกระทบนะครับส่วนพื้นที่อื่นนะครับที่มีฝนในช่วงนี้ก็ให้เก็บกักน้ำนะครับใช้ในช่วงที่ตั้งแต่วันที่20ไปฝนที่จะน้อยลงนะครับส่วนพื้นที่ภาคใต้ช่วง 19-20 ไปนะครับลมอาจจะแรงขึ้นมาขึ้นอาจจะสูงประมาณเกือบๆ2เมตรโดยเฉพาะฝั่งอันดามันก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ภาคใต้ช่วงนี้ถึงแม้ว่าช่วงวัน2วันข้างหน้าจะมีฝนเข้ามาแต่ก็ไม่ได้หนาแน่นเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะ
14: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
15: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
16: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงามยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองแม่ข่านายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าให้สะอาดสวยงามเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในหลายมิติตั้งแต่การแก้ไขความเสียหายของท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนอัสดาธรและการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเสียที่2ถึง10ควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบขณะที่การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ระยะที่3บริเวณกาดก้อมอำเภอเมืองเชียงใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสร้างประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ถึง 5,826 ครัวเรือนพร้อมกันนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมท่อส่งและอุป กรบริเวณถนนสีปิงเมืองถึงถนนมหิดลรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าระยะที่2ตั้งแต่ประตูระบายน้ำช้างคลานถึงถนนระแกงและช่วงสะพานลำคูไว้ถึงถนนเวียงพิงตลอดจนพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งดำเนินการตัดหญ้าขุดลอกดินกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำและลดการอุดตันอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานด้านการจัดการที่อยู่อาศัยในพื้นที่นำร่องชุมชนหัวฝายกำแพงงามบริเวณหลังแขวงเมงรายได้มีการปรับแผนการทำงานใหม่เพื่อให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้นขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากทั้งในด้านการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดหาพื้นที่รองรับและการสำรวจเพื่อจัดทำสิทธิการอยู่อาศัยซึ่งเป็นการบูรณาการแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนจัดสร้างบ้านพักชั่วคราวบนพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรพร้อมเร่งดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับครัวเรือนที่อยู่ระหว่างการย้ายหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยมุ่งหวังให้ประชาชนริมคลองแม่ข่ามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
17: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วันหลังพี่ว่าเราน่าจะชวนพี่ทินไปด้วยเนาะน่าจะสนุก
1: ครับสนุกแน่นอนครับถ้าชวนพี่ทินไปด้วยโหนี่มันกลิ่นอะไรอะครับพี่หนู
0: กลิ่นตลบอบอวลไปหมดเลยอะแรงมาก
1: ผมว่ามันเริ่มคุ้นๆแล้วครับ
0: นี่มันกลิ่นทุเรียนใช่แล้วค่ะกลิ่นทุเรียนหอมหอมขวัญ นะคะซื้อมาฝากแล้วก็ใส่จานอย่างดีมาให้พี่ต้นแล้วก็พี่หนูโดยเฉพาะเลยนะคะคือว่าพี่กับพี่ต้นทานข้าวมาเรียบร้อยแล้วจ้ะน้องขวัญกินได้เลยนะจ๊ะ
2: ว่าหรอคะทานเองคนเดียวก็ได้พี่หนูคะ
0: จ๊ะ
2: เห็นทุเรียนแล้วเนี่ยขวัญมีเรื่องสงสัยนะคะสงสัยว่าทำไมเขาจะต้องเรียกผลไม้ที่มีหนามแบบนี้ว่าทุเรียนด้วยล่ะคะ
3: ทุเรียนเป็นคำยืมมาจากภาษามาลายูว่าดูรียันดูรีแปลว่าหนามหรือก้างปลาดูรียันจึงแปลว่าผลไม้ที่มีหนามคนไทยคงเรียกผลไม้มีหนามชนิดนี้ว่าทุเรียนมานานแล้วเพราะในพระอัยการลักษณะโจรพุทธศักราช1703ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอู่ทองกำหนดโทษผู้ลักถอนหรือตัดต้นทุเรียนเล็กให้ปรับไหมต้นละ 80,000 เบี้ยถ้าเป็นต้นใหญ่มีผลให้ปรับไหมต้นละ 200,000 เบี้ยเมื่อเทียบกับผลไม้อื่นๆเช่นมังคุดมะม่วงลังสาดมะพร้าวกำหนดโทษผู้ลักถอนหรือตัดต้นทุเรียนเอาไว้หนักที่สุดแสดงให้เห็นว่าทุเรียนเป็นผลไม้สำคัญที่มีราคาแพงที่สุด
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองขวัญหายสงสัยแล้วล่ะค่ะ
0: จ้ะถ้าน้องขวัญหายสงสัยแล้วพี่ไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
1: พี่ก็รีบเหมือนกันไปก่อนนะพี่รีบไปเข้าห้องน้ำ
2: กินทุเรียนเองคนเดียวก็ได้

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ครับพบกับผมณัฐวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางกลเครือข่ายนะครับแล้วก็ในเครือมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำที่นี่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org ครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลยนะครับช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยรวมถึงข่าวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในที่ท่านพม.นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้นโยบายต่อทางพม.เพิ่มเติมนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ถ้ามีคนมาบอกว่าวิธีรับมือกับความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็พายุฝนที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่การตุนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าการรอถุงยังชีพแต่คือการแบบไปปลูกผักสวนครัวหลังบ้านฟังดูแล้วคงคิดว่าเพี้ยนแน่ๆใช่ไหมครับ
2: อืมเอาจริงๆถ้าฟังเผินๆก็คงคิดว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันเนาะ
1: ใช่ครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกให้เห็นถึงกลไกเลยครับว่าทำไมไอ้แปลงผักเล็กๆเนี่ยถึงเป็นรากฐานของความมั่นคงที่ทรงพลังที่สุดเลยนะเวลาที่เราต้องเผชิญกับวิกฤตครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเจาะลึกข้อมูลข่าวสารในรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ
2: ค่ะ
1: ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิร์ตซ์

0: เอิร์ธออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09:00 ถึง 10:00 นครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผม
1: ข้อมูลแน่นมากค่ะ
0: แน่นอนครับภารกิจหลักของเราวันนี้คือการนำข้อมูลข่าวสารของวันนี้เลยวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569มาแกะกล่องแล้วก็เล่าให้ฟังกันแบบอย่างละเอียดครบถ้วนทุกมิติเลยนะครับไม่มีการมาสรุปสั้นๆให้ขัดใจแน่นอน
1: ใช่ค่ะคือเราจะลงลึกกันเลย
0: ใช่ครับมีทั้งเรื่องพยากรณ์อากาศที่ส่งผลกับเราโดยตรงไปจนถึงทิศทางนโยบายที่อยู่อาศัยที่กระทบกับปากท้องของเราด้วยเอาละมาค่อยๆแกะรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ
1: ได้เลยค่ะคือต้องบอกก่อนว่าการที่เราลงลึกในรายละเอียดของข้อมูลโดยไม่หยุดอยู่แค่พาดหัวข่าวเนี่ยถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญาที่สำคัญมากนะคะ
0: จริงครับ
1: เพราะโลกทุกวันนี้แบบข้อมูลคือภูมิคุ้มกันค่ะถ้าเราเข้าใจเหตุและผลของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราก็จะสามารถวางแผนชีวิตได้อย่างแม่นยำขึ้นไม่ต้องอยู่ในภาวะตั้งรับเพียงอย่างเดียวเนาะ
0: งั้นเริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวที่สุดที่ต้องตั้งรับกันทุกวันก่อนเลยนั่นก็คือสภาพอากาศครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ข้อมูลพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยระบุว่าภาพรวมของประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาอธิบายสาเหตุไว้ครับว่ามันเกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยอยู่แต่ที่น่าสนใจคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำไปปกคลุมอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วย
2: อ๋อตรงเวียดนามเลยนะคะ
0: ใช่ครับตรงนี้แหละที่นำมาสู่ประกาศเตือนภัยเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มและทางน้ำผ่านคือแบบกลไกทางสภาพอากาศที่ซับซ้อนแบบนี้มันทำงานร่วมกันยังไงครับเนี่ยทำไมเรื่องที่เกิดในเวียดนามตอนบนถึงมากระทบกับสนในบ้านเราได
1: ้สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือระบบสภาพอากาศเนี่ยมันไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนประเทศค่ะกลไกของมันอธิบายง่ายๆได้แบบนี้นะคะปกติมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนสายพานที่ลำเลียงเอาความชื้นแล้วก็มวลน้ำจากทะเลอันดามันพัดข้ามมายังบ้านเราอยู่แล้ว
0: อ๋อเหมือนสายพานพัดน้ำเข้ามา
1: ใช่ค่ะแต่มันอาจจะแค่แบบทำให้ฝนตกปล่อยๆหรือตกตามฤดูกาลปกติทีนี้พอมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำไปก่อตัวอยู่ที่เวียดนามตอนบนหย่อมเนี้ยมันมีพฤติกรรมทางฟิสิกส์เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์เลยค่ะในชั้นบรรยากาศเราเนี่ย
0: โอ้เครื่องดูดฝุ่นยักษ์เลยเหรอครับ
1: ใช่เมื่อความกดอากาศมันต่ำอากาศรอบข้างที่มีความกดอากาศสูงกว่ามันก็จะพุ่งเข้าไปหาเพื่อรักษาสมดุลค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะแปลว่าไอ้เครื่องดูดฝุ่นยักษ์ที่เวียดนามเนี่ยมันไปเพิ่มแรงดึงดูดให้สายพานความชื้นจากทะเลอันดามันพัดแรงขึ้นแล้วลากผ่านประเทศไทยเราไปอย่างนี้ถูกไหมครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะเห็นภาพชัดมากคือมันออกแรงดึงลมมรสุมให้พัดสอบเข้าหากันแรงขึ้นขนเอาความชื้นปริมาณมหาศาลเนี่ยพุ่งเป็นเส้นทางตรงไปรวมศูนย์อยู่ที่หย่อมความกดอากาศต่ำนั้นเลยเรื่องความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณนี้โดยเฉพาะค่ะ
0: พอพูดถึงภาคอีสานผมมีตัวเลขพยากรณ์อากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบเจาะลึกมาให้ดูกันครับวันนี้ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วย
1: ค่ะ
0: โดยพื้นที่รับผลกระทบหลักๆ ก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็ชัยภูมิครับลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมีความเร็วอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ลมก็เอาเรื่องอยู่นะคะ
0: ใช่ครับแต่พอมาดูตัวเลขอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละจังหวัดมันมีความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากครับลองฟังดูนะ
1: ได้ค่ะ
0: จังหวัดเลยอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียส
1: โอ้36เลย
3: 6สูงสุด37องศาเซลเซียสนครราชสีมาต่ำสุด25สูงสุด37องศาเซลเซียสแล้วก็อุบลราชธานีต่ำสุด24สูงสุด37องศาเซลเซียสครับ
1: โหพุ่งไป37เกือบทุกที่เลยนะคะเนี่ย
3: ใช่เดี๋ยวนะครับคือมีฝนตกตั้งร้อยละ30ของพื้นที่แถมมีประกาศเตือนภัยน้ำท่วม แต่อุณหภูมิสูงสุดกลับพุ่งทะยานไปถึง37องศาเซลเซียสแทบทุกจังหวัดสภาพอากาศที่ทั้งเปียกทั้งร้อนจัดแบบนี้เนี่ยในทางวิทยาศาสตร์มันส่งผลต่อร่างกายเรายังไงบ้างครับเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่ามันทรมานกว่าร้อนแรงๆอีกนะเอาจริงๆ
2: จริงค่ะเนี่ยแหละคือจุดที่คนมักจะมองข้ามค่ะการที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสไปจับคู่กับสภาพอากาศที่มีฝนตกแล้วก็มีความชื้นสัมพัทธ์สูงมากๆเนี่ยมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์อุณหภูมิกระป๋อเปียกหรือ wet bulb temperature ค่ะ
3: อุณหภูมิกระป๋อเปียกมันคือยังไงครับ
2: อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะคะกลไกการระบายความร้อนตามธรรมชาติของมนุษย์เราก็คือการหลั่งเหงื่อใช่ไหมคะเพื่อให้เหงื่อมันระเหยแล้วดึงความร้อนออกจากผิวหนังเรา
3: ใช่ใช่เหงื่อออกจะได้เย็นลง
2: ใช่ค่ะแต่เมื่ออากาศรอบตัวเรามันมีความชื้นสูงมากจนอิ่มตัวคือมันรับน้ำไม่ไหวแล้วเหงื่อบนผิวหนังเราเนี่ยจะไม่สามารถระเหยออกไปในอากาศได้เลยค่ะ
3: โหแบบนี้ก็เหมือนเราเหมือนเดินเข้าไปในห้องอบซาวน่าที่เขาสาดน้ำใส่เตาหินร้อนๆใช่ไหมครับคือเหงื่อออกเต็มตัวนะแต่มันเกาะอยู่บนผิวไม่ยอมแห้งอึดอัดเหนื่อยหนะไปหมดเลย
2: ใช่เลยค่ะอารมณ์แบบนั้นเป๊ะเลยและความอันตรายมันอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะเมื่อเหงื่อระเหยไม่ได้ร่างกายเราก็ระบายความร้อนไม่ได้อุณหภูมิแกนกลางของร่างกายก็จะสะสมความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
3: อุ๊ยอันตรายนะเนี่ย
2: อันตรายมากค่ะทำให้เรารู้สึกว่าอากาศจริงๆมันร้อนกว่า37องศาไปมากอาจจะรู้สึกเหมือน42หรือ45องศาด้วยซ้ํานี่คือเหตุผลว่าทำไมการรู้รายละเอียดพยากรณ์อากาศที่ไม่ได้มีแค่คำว่าฝนตกถึงสำคัญค่ะเพราะมันเตือนให้คนที่ต้องทำงานกลางแจ้งในภาคอีสานวันนี้ต้องระวังภาวะฮีทสโตรกแม้ว่าฟ้าจะครึ้มฝนก็ตามค่ะ
3: โอ้โหเป็นมุมมองที่ทำให้เราต้องกลับมาใส่ใจตัวเลขพวกนี้จริงๆครับทีนี้เพื่อให้เห็นบริบทของเพื่อนร่วมประเทศในภูมิภาคอื่นๆด้วยเนี่ยผมขอสรุปภาพรวมให้ฟังสั้นๆนะครับ
2: ค่ะได้เลย
3: สำหรับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตกหนักแถวแม่ฮ่องซอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากแล้วก็พิษณุโลกครับอุณหภูมิ23ถึง36องศา
2: ก็ยังร้อนอยู่ดี
3: ครับภาคกลางฝนร้อยละ30ส่วนมากแถวนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีไปจนถึงนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิก็ร้อนจัดเหมือนกันครับคือ23ถึง38องศา
2: โห38เลย
3: ใช่ครับภาคตะวันออกรวมชายฝั่งเนี่ยมีฝนร้อยละ40ตกหนักที่จันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนนะครับ
2: อันนี้ชาวประมงต้องระวังเลยนะคะ
3: ถูกต้องครับลงไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรืออ่าวไทยเนี่ยมีฝนร้อยละ30ส่วนฝั่งตะวันตกหรืออันดามันมีฝนร้อยละ40ตกหนักที่กระบี่ตรังและสตูลทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรครับ
2: ค่ะ
3: และปิดท้ายที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลฝนร้อยละ40อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 สูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสครับ
2: จากภาพรวมทั้งหมดที่เราเห็นรูปแบบชัดเจนเลยว่าฤดูมรสุมเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ความเปียกแฉะนะคะแต่มันมาพร้อมกับอุณหภูมิที่สูงแล้วก็ภัยพิบัติที่แฝงอยู่อย่างเรื่องน้ำท่วมฉับพลันหรือฮีทสโตรกที่เราคุยกันตอนต้น
3: ใช่ครับพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ผมฉุกคิดประเด็นหนึ่งขึ้นมาเลยครับ
2: อะไรคะ
3: คือเวลาเราได้ยินพยากรณ์อากาศที่เตือนเรื่องภัยพิบัติรูปแบบการแก้ปัญหาที่คุ้นตาที่สุดที่เราเห็นบ่อยสุดเลยคือภาพของการไปแจกถุงยังชีพเวลาน้ำท่วมแล้วซึ่งแบบมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากๆอะครับ
2: จริงที่สุดค่ะ
3: คำถามคือในระดับโครงสร้างชุมชนจะรับมือกับภัยพิบัติและสร้างความมั่นคงในชีวิตได้อย่างไรโดยไม่ต้องรอแค่ความช่วยเหลือฉุกเฉินและนั่นก็พอดีกับข้อมูลอีกชิ้นที่เรามีวันนี้เลยครับ
2: อ๋อเข้าเรื่องนี้พอดีเลย
3: ใช่ซึ่งเจาะลึกไปที่นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนครับ
2: เป็นการตั้งคำถามที่สะท้อนถึงรากฐานของปัญหาได้ดีมากค่ะเพราะเอาจริงๆความมั่นคงที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่อาคารคอนกรีตสูงใหญ่แต่คือความเข้มแข็งของชุมชนระดับฐานรากเลย
3: ใช่เลยครับข้อมูลข่าวนี้รายงานถึงการลงพื้นที่ของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ที่ไปตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือที่รู้จักกันในชื่อพช.เขตบางกะปิเมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมา
2: ค่ะเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี่เอง
0: ภาพบรรยากาศที่น่าสนใจมากๆคือท่านรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมแปลงผักสาธิตปลอดสารพิษของขบวนองค์กรชุมชนแล้วก็มีการร่วมทำอาหารจากพืชผักสวนครัวในแปลงนั้นด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยผมอ่านข่าวนี้ผมแอบคิดนะว่าเอ๊ะนี่มันภาพ PR การเมืองทั่วๆไปหรือเปล่าไปปลูกผักโชว์ถ่ายรูปสวยๆแต่พอดูรายละเอียดมันมีนัยยะสำคัญซ่อนอยู่ใช่ไหมครับ
1: ถ้าเรามองผ่านๆมันก็คือกิจกรรมธรรมดาแหละค่ะถ่ายรูปปลูกผักแต่ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ของเศรษฐกิจนะคะแปลงผักที่เห็นเนี่ยมันคือสัญลักษณ์แล้วก็เป็นรูปธรรมของคำว่าความมั่นคงทางอาหารหรือ food security ในระดับครัวเรือนเลยค่ะ
0: โอ้แปลงผักเล็กๆเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะลองจินตนาการดูนะคะสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยการเจียดเงินวันละแบบ100-200 บาทไปซื้อผักซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารมันถือเป็นภาระที่หนักมากเลยนะ
0: จริงด้วยครับเงินตั้ง200
1: แต่การปลูกผักกินเองในพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนเนี่ยมันคือการตัดรายจ่ายส่วนนี้ออกไปได้เกือบทั้งหมดเลยค่ะและถ้าเกิดวิกฤตอย่างน้ำท่วมรุนแรงหรือของแพงจนเงินเฟ้อพุ่งชุมชนที่มีแหล่งอาหารของตัวเองเนี่ยจะไม่ล้มลงทันทีค่ะนี่แหละค่ะคือกลไกการสร้างเบาะรองรับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณมหาศาลจากรัฐเลยค่ะ
0: นี่ไงครับที่ผมเกริ่นตอนต้นรายการว่าผักสวนครัวคือเครื่องป้องกันน้ำท่วมและวิกฤตเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเพราะมันทำให้เรามีชีวิตรอดได้ในภาวะฉุกเฉินจริง
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: และตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากๆในการลงพื้นที่ครั้งนี้รัฐมนตรีพม.ได้มอบยุทธศาสตร์เร่งด่วน5ประเด็นเลยนะครับที่ต้องเห็นผลภายใน6เดือนเรามาเจาะลึกกลไกของแต่ละข้อกันดีกว่า
1: ค่ะเริ่มที่ข้อแรกเลย
0: ข้อแรกคือการเร่งรัดขยายเป้าหมายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยผ่านสิ่งที่เรียกว่าสหกรณ์ชุมชนซึ่งคอนเซปต์ของมันก็คือให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันบริหารจัดการตัวเองคล้ายๆกับการรวมกลุ่มกันไปเหมาของที่ตลาดนะครับเพื่อให้ได้ราคาถูกลงมีอำนาจต่อรองมากขึ้น
1: ฟังดูเข้าท่านะคะ
0: แต่เดี๋ยวก่อนครับขออนุญาตตั้งข้อสังเกตตรงๆเลยนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: คือฟังดูดีมากแต่ในโลกความเป็นจริงอะครับการเอาคนหลายสิบครอบครัวมาจัดการเงินก้อนใหญ่เพื่อสร้างบ้านร่วมกันเนี่ยมันจะไม่ตีกันตายหรอครับแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าไม่เกิดการคอร์รัปชันในระดับผู้นำชุมชนกันเอง
1: ฮ่าฮ่าฮ่าเป็นข้อสังเกตที่สะท้อนความเป็นจริงในสังคมไทยมากเลยค่ะและนี่แหละคือสาเหตุที่เขาต้องใช้รูปแบบสหกรณ์ชุมชนไม่ใช่แค่การลงขันตั้งกองทุนแบบหลวมๆนะคะ
0: อ๋อมันต่างกันหรอครับ
1: ต่างค่ะกลไกของมันคือเมื่อจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ปุ๊บมันจะมีกฎหมายรองรับมีการทำบัญชีที่ถูกต้องและถูกตรวจสอบได้โดยหน่วยงานรัฐและที่สำคัญนะคะสิทธิในที่ดินมักจะเป็นแบบโฉนดรวม
0: โฉนดรวม
1: ใช่ค่ะหรือการเช่าที่ดินร่วมกันเป็นผืนใหญ่ทำให้ไม่มีใครสามารถแอบเอาที่ดินส่วนตัวไปขายหรือเอาเปรียบคนอื่นได้เลยการผูกชะตากรรมไว้ด้วยกันทางกฎหมายแบบนี้มันบังคับให้ชุมชนต้องสร้างกติกาที่เข้มงวดแล้วก็ตรวจสอบกันเองค่ะ
0: เข้าใจละ
1: มันไม่ได้ใช้แค่ความไว้ใจแบบเดิมๆค่ะแต่ใช้ระบบโครงสร้างมาบีบให้เกิดความโปร่งใสไปเลย
0: อ๋อพอเป็นระบบสากลที่ผูกพันทางกฎหมายมันก็เลยกลายเป็นกรอบป้องกันการทุจริตไปในตัวเลยเข้าใจเห็นภาพเลยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นมาต่อกันที่ยุทธศาสตร์ข้อ2ครับคือการเร่งรัดแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยให้ผช.เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ซึ่งข้อนี้ผมว่ามันไปตอบโจทย์กับข้อมูลพยากรณ์อากาศเรื่องร่องมรสุมที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้เลยนะ
1: ใช่เลยค่ะลิงก์กันพอดีเลย
0: คือแทนที่จะรอแจกถุงยังชีพก็เปลี่ยนเป็นมาตรการเตรียมพร้อมโครงสร้างชุมชนให้รับน้ำได้ล่วงหน้าไปเลย
1: ถูกต้องค่ะการบรรเทาภัยพิบัติที่แท้จริงเนี่ยมันคือการจัดการผังเมืองระดับชุมชนการลอกท่อการยกพื้นหรือว่าการหาพื้นที่หนีน้ำล่วงหน้าซึ่งถ้าชุมชนเข้มแข็งผ่านการทำสหกรณ์ในข้อแรกมาแล้วเนี่ยการบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติในข้อ2มันก็จะทำได้ง่ายแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นค่ะ
0: มันเชื่องกันหมดเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะเป็นโดมิโนเลย
0: ข้อที่3ครับการขยายและกำกับดูแลกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนเดือดร้อนคำนี้ฟังดูเป็นภาษาเอกสารราชการมากเลยครับกองทุนสวัสดิการชุมชน ในทางปฏิบัติมันทำงานต่างจากการที่แบบชาวบ้านเอาเงินมาหยอดกระปุกหมูร่วมกันยังไงครับ
1: ต่างกันมากค่ะกองทุนสวัสดิการชุมชนเนี่ยมันทำงานคล้ายกับระบบประกันภัยขนาดจิ๋วหรือไมโครอินชูแรนซ์ที่ออกแบบแล้วก็บริหารโดยชุมชนเอง
0: อ๋อประกันภัยจิ๋ว
1: ใช่กลไกคือชาวบ้านอาจจะสมทบเงินวันละ1บาทรัฐสมทบให้ส่วนหนึ่งองค์กรท้องถิ่นก็สมทบอีกส่วนหนึ่งเงินก้อนนี้ไม่ได้เอาไว้ให้กู้ยืมไปลงทุนหรือไปทำธุรกิจนะคะ
0: อ้าวแล้วเอาไว้ทำอะไรครับ
1: เอาไว้เป็นสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายเลยค่ะอย่างเช่นค่าคลอดบุตรค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือกระทั่งค่าทำศพมันเป็นระบบที่เข้ามาอุดช่องโหว่ของสวัสดิการรัฐที่มักจะเข้าไม่ถึงหรือบางทีก็ล่าช้าเกินไปทำให้คนที่เปราะบางที่สุดในชุมชนมีตาข่ายรองรับเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันค
0: ่
1: ะ
0: เห็นภาพเลยครับมันคือตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองจริงๆ
1: ใช่ค่ะสำคัญมากข้อนี้
0: มาถึงข้อ4ยุทธศาสตร์นี้เขาใช้คำว่าติดอาวุธทางปัญญาให้สภาองค์กรชุมชนคำนี้มาอีกแล้วครับนำมาทำสุดๆเลยติดอาวุธทางปัญญานี่คือให้ชาวบ้านไปนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนหรือว่ามันหมายถึงกลไกแบบไหนในการทำงานจริงครับเนี่ย
1: การติดอาวุธในความหมายของเรื่องนี้ไม่ใช่การสอนหนังสือทั่วไปแบบกอไก่ขอไข่แน่นอนค่ะแต่คือการให้ความรู้ทางกฎหมายและการบริหารจัดการหรือที่เราเรียกว่า legal literacy
0: ความรู้ทางกฎหมาย
1: ใช่ค่ะที่ผ่านมาเวลาชุมชนมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินหรือถูกไล่รื้อเนี่ยชาวบ้านมักจะตกเป็นรองเพราะอ่านข้อกฎหมายไม่แตกไม่รู้ระเบียบราชการการติดอาวุธทางปัญญาคือการสอนให้พวกเขาเข้าใจสิทธิของตัวเองรู้วิธีเขียนโครงการเพื่อของงบประมาณแล้วก็รู้วิธีเจรจาต่อรองกับหน่วยงานรัฐอย่างเท่าเทียมค่ะ
0: โห
1: นี่ต่างหากแหละค่ะคืออาวุธที่แท้จริงในการสร้างความแข็งแกร่งระยะยาว
0: สุดยอดเลยครับคือพอรู้ข้อกฎหมายเนี่ยก็ไม่ต้องยอมจำนนอีกต่อไปใครจะมารังแกไม่ได้แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วยุทธศาสตร์ข้อสุดท้ายข้อ5คือการพัฒนาระบบตรวจสอบและธรรมาภิบาลด้วยระบบ IT เพื่อให้ครอบคลุมระบบบัญชีให้แม่นยำและโปร่งใสพูดกันแบบไม่โลกสวยนะครับอาจารย
1: ์ค่ะว่ามาเลย
0: พอชาวบ้านหรือพวกเราเองนี่แหละได้ยินคำว่าระบบ IT ของรัฐมักจะแบบมองบนแล้วก็ตั้งคำถามว่ามันจะเป็นแค่แอปพลิเคชันที่ใช้งานยากโหลดช้าแล้วสุดท้ายก็ปล่อยทิ้งร้างไปหรือเปล่ากลไกข้อนี้มันจะไปช่วยแก้ปัญหาอะไรได้จริงหรือครับ
4: เข้าใจเลยค่ะความกังวลนี้สมเหตุสมผลมากนะคะแต่ต้องอธิบายกลไกก่อนว่าระบบ IT ในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงการสร้างแอปพลิเคชันที่คนทั่วไปมากดไลค์กดแชร์หรือว่าใช้งานทั่วไปนะคะ
0: อ้าวไม่ใช่แอปหรอครับ
4: ไม่ใช่ค่ะแต่มันคือระบบหลังบ้านหรือ back office systems สำหรับใช้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของกองทุนสวัสดิการแล้วก็สหกรณ์ที่เราคุยกันในข้อ1กับข้อ3ค่ะ
0: อ๋อเอาไว้คุมเงินหลังบ้าน
4: ใช่ลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าชุมชนมีเงินหมุนเวียนหลักล้านการทำบัญชีด้วยสมุดจดเนี่ยมันเสี่ยงต่อการที่ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นจะหมกเม็ดระบบ IT จะเข้ามาบังคับให้ตัวเลขทุกบาทต้องถูกบันทึกแบบเรียลไทม์และสามารถถูกตรวจสอบข้ามหน่วยงานได้ทันทีเลยมันคือการใช้เทคโนโลยีมากำจัดพื้นที่สีเทาในการบริหารเงินของชุมชนค่ะ
0: อ๋อถือว่ายุทธศาสตร์ตั้ง5ข้อในเวลา6เดือนนี้เป็นยาแรงที่มุ่งเป้าไปที่การวางโครงสร้างมากกว่าแค่การมาแจกเงินเลยนะครับเนี่ย
4: ใช่ค่ะวางรากฐานกันใหม่เลย
3: แล้วก็นอกเหนือจาก5ยุทธศาสตร์เร่งด่วนนี้แล้วนะครับท่านรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำนโยบายภาพใหญ่ของกระทรวงพม.อีก8ด้านด้วยซึ่งมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมาก
1: ๆประเด็นไหนคะ
3: คือการเข้าไปแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัยที่เขาถูกมองว่าเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาชุมชนครับโดยเฉพาะการต้องไปประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ถือครองที่ดินอย่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.
1: ใช่เลยค่ะ
3: แล้วก็กรมป่าไม้ด้วยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยครับ
1: สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ถือว่าท้าทายกรอบความคิดเดิมๆของเรามากเลยนะคะ
3: ยังไงครับ
1: คือที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเห็นภาพชุมชนแออัดหรือชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินน่ะเรามักจะเผลอไปโทษว่าแบบเอ๊ะพวกเขาไม่ขวนขวายหรือไม่ยอมพัฒนาตัวเองหรือเปล่า
3: ใช่ๆหลายคนคิดแบบนั้น
1: แต่ข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นความจริงอีกด้านเลยนะคะว่าความล่าช้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตรากเหง้าของมันไปติดลมอยู่ที่ข้อกฎหมายที่ล้าหลังต่างหากค่ะ
0: อ๋อกฎหมายมันล็อกไว้
2: ใช่ค่ะการที่ชาวบ้านไปตั้งชุมชนทับซ้อนกับพื้นที่ของรัฐเช่นพื้นที่สปกหรือพื้นที่ชายขอบของกรมป่าไม้เนี่ยทำให้พวกเขาไม่สามารถขอน้ำขอไฟหรือสร้างบ้านที่มั่นคงได้ตามกฎหมายเลยค่ะดังนั้นการที่กระทรวงพม.ยอมรับแล้วก็ประกาศชัดเจนเลยว่าจะเข้าไปเป็นเจ้าภาพในการรื้อข้อกฎหมายและจับมือกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เนี่ยถือเป็นการทะลวงข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่กล้าหาญแล้วก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุดเลยค่ะ
0: โหแล้วทั้งหมดที่คุยกันมาวันนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นอะไรครับถ้าเรามองภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบนะข้อมูลที่เรามีวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปการที่เราลงลึกรู้รายละเอียดของพยากรณ์อากาศที่อธิบายกลไกทางธรรมชาติอย่างชัดเจนเลยว่าทำไมโคราชบ้านเราถึงร้อนจัด37องศาทั้งที่ฝนตกเนี่ยมันทำให้เรารู้จักป้องกันสุขภาพตัวเองจากความร้อนชื้น
2: ใช่ค่ะ
0: หรือการเข้าใจยุทธศาสตร์ของกระทรวงพม.ที่ไม่ใช่แค่การส่งเคราะห์แบบเดิมๆแต่คือการสร้างกฎกติกาสร้างสหกรณ์แล้วก็แก้กฎหมายที่ดินข้อมูลทั้งหมดนี้แหละครับคือจิ๊กซอที่ประกอบกันเป็นวิถีชีวิตของเรามันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราก้าวพ้นจากการเป็นแค่ผู้รอรับความช่วยเหลือกลายเป็นคนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
2: เห็นด้วยมากๆค่ะและถ้าเราขยายมุมมองให้กว้างขึ้นไปอีกนะคะเรามักจะถูกสอนให้เชื่อว่าความมั่นคงของประเทศเนี่ยมันคือเรื่องของตัวเลข GDP ระดับมหาภาคดัชนีตลาดหุ้นหรือว่าแสนยานุภาพทางการทหาร
0: ใช่ครับเรามักจะมองภาพใหญ่กันแบบนั้น
2: แต่เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เราพูดคุยกันอย่างลึกซึ้งในวันนี้นะคะแท้จริงแล้วเนี่ยรากฐานของความมั่นคงระดับชาติอาจเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เรียบง่ายที่สุดอย่างแปลงผักสวนครัวหลังบ้านที่สร้างความมั่นคงทางอาหารไปจนถึงการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ที่ซื่อสัตย์โปร่งใสของชุมชนเล็กๆค่ะเพราะเมื่อชุมชนระดับฐานราบมีหลังคาที่คุ้มหัวมีอาหารในจานแล้วก็มีสติปัญญาพอที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศหรือวิกฤตเศรษฐกิจได้ประเทศชาติย่อมแข็งแกร่งแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่มีวันล้มค่ะ
0: เป็นบทสรุปที่ทำให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของทุกสิ่งได้อย่างชัดเจนจริงๆครับอาจารย์สำหรับพี่น้องคนตาบอดหรือคนพิการตลอดจนผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและบริการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399ครับ
2: ทวนเบอร์อีกรอบก็ดีนะคะ
0: ได้เลยครับขอย้ำหมายเลขอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ0816162399ครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2รายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
5: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
6: ในวันที่โลกยังมีความไม่สงบหลายพื้นที่มีความขัดแย้งหลายคนได้รับผลกระทบและต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ท่ามกลางสถานการณ์นี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังพยายามเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างอนาคตของตัวเองโดยเฉพาะคนตาบอดที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี2569เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยทั่วประเทศให้มีโอกาสทางการศึกษามีทักษะอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงจำนวนผ้าป่า 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 น.ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการจัดหารายได้สภากาชาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยท่านสามารถโอนเงินสนับสนุนได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงเลขที่บัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-248-0555โอกาสทางการศึกษาอาจเริ่มต้นจากการสนับสนุนเล็กๆของใครสักคน แต่สามารถเปลี่ยนชีวิตของอีกหลายคนให้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

9นาฬิกากับอีก50นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับออกอากาศสดแบบนี้ทุกๆวันนะครับไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางFacebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับรวมถึงเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการนะครับช่วงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านที่ได้ลงชื่อนะครับเข้าร่วมโครงการการสอนใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android พื้นฐานสำหรับคนตาบอดนะครับในจังทั่วทั้งประเทศเลยนะครับที่ได้ลงชื่อมาร่วมโครงการกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับซึ่งโครงการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วนเลยนะครับโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานกสทช.นะครับได้จัดโครงการนี้ขึ้นเฟสนี้โครงการนี้เป็นน่าจะเป็นครั้งที่3นะครับที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้มาจัดโครงการนี้แล้วก็เป็นเฟสสุดท้ายแล้วก็เป็นจังหวัดสุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสำหรับโครงการตลอด4-5 ปีที่ผ่านมาตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้จัดให้กับคนตาบอดที่ยังไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนนะครับให้อย่างน้อยได้รู้จักกับตัวสมาร์ทโฟนว่าคนตาบอดสามารถใช้โทรศัพท์มือถือแบบสัมผัสได้นะครับเหมือนคนตาดีทั่วไปเลยเพียงแค่อาจจะต้องมีการฝึกใช้นะครับตัวโปรแกรมหน้าจอที่อยู่ในโทรศัพท์ทุกยี่ห้อทุกเครื่องนะครับก็จะมีแถมมานะครับแต่ต้องมีการฝึกหัดใช้กันนิดนึงนะครับโครงการนี้อาจจะเป็นโครงการที่ไม่ได้ลงลึกนะครับเพียงแค่2วัน1คืนแต่ถือว่าเป็นจุดหมายแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่จะได้มาลองสัมผัสดูลองฟังนะครับลองใช้ในเบื้องต้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการซื้อนะครับตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตรงนี้เป็นของตัวเองแล้วก็นำมาหัดใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการลดช่องว่างนะครับระหว่างคนตาบอดกับสังคมทั่วไปนะครับสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนหรือใกล้เคียงนะครับกับคนที่มองเห็นนะครับเราก็จะสามารถอย่างน้อยนะครับขอให้โทรออกเองได้ดูเบอร์ตอนที่มีคนโทรเข้ามาได้นะครับเป็นเบื้องต้นอย่างนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วส่วนการที่ทำอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านข่าวเล่นแอปพลิเคชันต่างๆดู YouTube อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นการต่อยอดของในแต่ละท่านนะครับแล้วก็ในอนาคตตอนนี้อยู่ในระหว่างการผลักดันอยู่ก็จะเป็นการสอนใช้สมาร์ทโฟนตรงนี้นะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นบริการพื้นฐานนะครับของศูนย์บริการคนพิการนะครับเหมือนกับวิชา O&M หรือว่าวิชาพิเท้าขาวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบริการพื้นฐานขององค์กรศูนย์บริการคนพิการนะครับซึ่งอยู่ภายใต้องค์กรสำหรับคนตาบอดนะครับก็ตัวสมาร์ทโฟนพื้นฐานตอนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะรวมถึงสมาร์ทโฟนเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับก็คาดว่าน่าจะได้บรรจุนะครับคาดว่านะครับน่าจะได้บรรจุอยู่ในบริการของศูนย์ในช่วงปีงบประมาณ2570นี้นะครับก็คอยลุ้นคอยติดตามกันได้นะครับแต่สำหรับผู้ที่ได้ลงชื่อนะครับมาในวันที่17-18นี้นะครับวันพุธวันพฤหัสนี้ก็เดี๋ยว
จ้าหน้าที่จะโทรไปยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านยังมาอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่าติดภารกิจอะไรอย่างไรนะครับเราจะได้ถ้าเกิดท่านติดภารกิจเราจะได้เลื่อนรายชื่อผู้ที่แสดงความสนใจไว้ซึ่งเป็นรายชื่อสำรองนะครับขึ้นมานะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่เราโทรไปก็รบกวนรับสายด้วยนะครับน่าจะเป็นเบอร์ที่โทรไปอาจจะเป็น044-353-452หรือว่าจะเป็น081-616-2399นะครับน่าจะเป็น2เบอร์นี้ที่โทรไปก็รับสายกับสมาคมด้วยหรือว่าใครให้เป็นเบอร์ของญาติไว้นะครับก็แจ้งญาติไว้ด้วยนะครับว่าจะมีสมาคมติดต่อไปตรงนี้นะครับก็พบเจอกันได้ในวันอังคารและวันพุธที่จะถึงนี้ขออภัยวันพุธและวันพฤหัสนะครับที่จะถึงนี้17-18มิถุนายนที่โรงแรมคอร์ทโฮเทลแล้วก็2วันนี้ก็ทางสมาคมก็น่าจะประกาศปิดทําการนะครับเนื่องจากเจ้าที่ทั้งหมดเราก็จะไปดูแลพี่น้องที่มาร่วมโครงการตรงนี้จากทั่วประเทศเลยนะครับยังไงรอประกาศจากเป็นทางการจากทางเพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของรับอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโครงการกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452 081-616-2399 นะครับ081-616-2399 Line Official @NMABConnect Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆก็ค้นหาข้อมูลใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีช่องทางการติดต่อสมาคมของเราหลากหลายช่องทางหรือว่ายังสามารถติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ผ่านทางคลื่นนี้ครับ 99.75 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับก็ติดตามรับฟังกันได้รวมถึงเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio ด้วยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของทางรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สายด่วนตำรวจไซเบอร์โทร1441ปรึกษาข้อสงสัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแจ้งเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นสายด่วนตำรวจไซเบอร์โทร1441

0: ไม่แคร์เลยขนาดนี้แล้วเนี่ย
1: จะไม่แคร์ได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
0: โจรก็รวยอ่ะสิ
1: มันโดนติดนะสิไม่มี

0: อย่างนี้แล้ว
1: ยังไงแล้วนะ
0: โอ้นี่มันเมียจากนะไม่ใช่กองสลากนะ
1: เอ้าเหรอก็เห็นมันจากหลังๆแล้วก็นึกว่าเรื่องเดียวกันนั่นเอง

0: ไปจากไหนเนี่ยเหรอ
1: ก็ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
0: ครับไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
1: ไม่ใช่แล้วโดนเตะ
0: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อเขาอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
1: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
0: ลองอย่างนี้
1: ลอง

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจบุกจับแก๊งสแกมเมอร์จีนเช่าบ้านหรูเชียงใหม่เป็นฐานหลอกลวงข้ามชาติตำรวจสืบสวนภูธรภาค5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภาค5นำกำลังเข้าจับกลุ่มชาวจีนชายหญิงรวม10คนภายในบ้านพักหรูหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลหนองผึ้งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่หลังสืบทราบว่ากลุ่มชาวจีนกลุ่มนี้ได้เช่าบ้านหลังนี้เป็นฐานสแกมเมอร์มานานหลายเดือนร่วมกันหลอกลวงชาวจีนด้วยกันในต่างประเทศตรวจค้นภายในบ้านพักพบของกลางอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและมือถือรวมกว่า100เครื่องสอบสวนชนหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาผ่านเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาบอกว่าได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ในวีซ่านักท่องเที่ยว60วันและทำการเช่าบ้านพักดังกล่าวในราคา 80,000 บาทเพื่อเป็นฐานในการก่อเหตุร่วมกับกลุ่มค่าจ้างจากบอสเดือนละประมาณ 1,000 ถึง 1,600 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยเดือนละ 35,000 บาทถึง 40,000 บาทผ่านช่องทางคริปโตเข้ามาทำได้ประมาณ 2-3 เดือนส่วนเจ้านายหรือผู้สั่งการนั้นอยู่ต่างประเทศและไม่ทราบชื่อปฏิบัติการจับกุมของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จับกุมเครือข่ายกลุ่มขบวนการต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเพื่อตั้งฐานหลอกลวงคนประเทศเดียวกันกรณีเคสของคนจีนที่เข้ามาทำในประเทศเพื่อหลอกลวงคนจีนด้วยกันโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานก่อเหตุเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่มีการจับกุมได้ที่อำเภอหางดงและอำเภอแม่ริมมีผู้ต้องหาทั้งหมด10รายยังอยู่ในการตรวจสอบพาสปอร์ตส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าฟรีบางส่วนเป็นการหลบหนีเข้าเมืองและยังมีอีก2คนตรวจสอบว่าพบว่าอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนดนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบมีผู้บงการใหญ่อยู่ต่างประเทศคาดว่าจะมีผู้บริหารอยู่ในพื้นที่ซึ่งจะมีการขยายผลจับกุมต่อไปการก่อเหตุลักษณะสแกมเมอร์กับคนไทยโดนหลอกโดยมีการติดต่อทักไปกับเหยื่อผู้เสียหายว่าเป็นตัวแทนขายประกันหรือเป็นบริษัทส่งพัสดุเพื่อหลอกให้มีการโหลดโปรแกรมต่างๆจากนั้นจะมีการแฮกข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้หลอกลวงจนลงเชื่อโอนเงินมาให้โดยอ้างว่าเพื่อนำมาตรวจสอบส่วนบ้านที่ทำการเช่าพักกลุ่มผู้ต้องหาจากการตรวจสอบพบว่าเป็นชื่อสัญญาเป็นของคนจีนเช่าแต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามเจ้าของบ้านเพื่อทำการขยายผลแต่เท่าที่ทราบไม่มีการแจ้งว่าได้ให้คนจีนเข้าอาศัยส่วนเรื่องมูลค่าความเสียหายนั้นต้องมีการตรวจสอบขยายเพิ่มเติมเนื่องจากกลุ่มนี้มีการก่อเหตุในต่างประเทศการโอนเงินก็อยู่ต่างประเทศแต่ใช้บ้านพักแห่งนี้เป็นฐานในการปฏิบัติการและกลุ่มที่จับกลุ่มได้เป็นเพียงกลุ่มที่ทำหน้าที่หลอกลวงให้ทำการโอนเงินและรับค่าจ้างเท่านั้นจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: มีอะไรเหรอครับพี่หนูถึงได้ดูท่าทางตกใจแบบนี้
1: เมื่อกี้นี้นะสิตอนที่พี่ขับรถตรงเข้ามาที่ปากซอยมีวัยรุ่นกลุ่มนึงกำลังรวมตัวกันพี่กลัวว่าเขาจะรวมตัวกันไปก่อวอร์ดเพื่อทำอะไรสักอย่างนะสิ
0: อะไรกันครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับเขารวมตัวกันก่อวอร์ดผมว่าก่อวอร์ดมันน่าจะใช้กับพวกปลาเช่นปลากัดก่อวอร์ดอะไรประมาณนี้ไม่ใช่หรอครับ
1: ก่อวอร์ดที่พี่พูดเมื่อกี้นี้เป็นสำนวนจ้ะมีความหมายว่าเริ่มรวมตัวเพื่อที่จะก่อการอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่สงบอย่างเช่นวัยรุ่นกลุ่มนึงกำลังก่อวอร์ดเพื่อที่จะไปมีเรื่องกับฝ่ายตรงข้ามเหมือนอย่างเช่นที่พี่เห็นหน้าปากซอยเมื่อสักครู่นี่แหละจ้ะ
0: แต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ดีครับว่าก่อวอร์ดของคนกับก่อวอร์ดของปลามันน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: สำนวนก่อวอร์ดมีที่มาจากการทำวอร์ดของปลาคำว่าก่อหมายถึงทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นวอร์ดก็คือฟองน้ำที่ปลาบางชนิดใช้เป็นที่เก็บไข่เมื่อถึงเวลาวางไข่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่เป็นคู่กันจะช่วยพ่นน้ำให้เกิดฟองน้ำเป็นแพติดอยู่ตามก่อหญ้าในน้ำแล้วจึงวางไข่ที่แพฟองน้ำนั้นไข่ปลาจะอาศัยวอร์ดนี้อยู่จนเจริญเติบโตเป็นลูกปลาก่อวอร์ดจึงเป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบกับการทำวอร์ดของปลาจ้ะ
0: อ๋อก็แสดงว่าก่อวอร์ดถ้าเกิดใช้กับคนทั่วไปจะหมายถึงการรวมตัวกันเพื่อก่อการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีถูกต้องไหมครับ
1: ใช่จ้ะพี่ก็ภาวนาอย่าให้วัยรุ่นหน้าปากซอยบ้านเรากำลังรวมตัวไปก่อวอร์ดที่ไหนเลย
0: ก็วันนี้วันศุกร์ผมว่ากลุ่มวัยรุ่นเขาน่าจะรวมตัวกันไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งพี่หนูอยากคิดมากเลยครับ
1: พี่ก็หวังจะให้เป็นอย่างที่ต้นคิดก็แล้วกันนะจะได้สบายใจมาดูงานกันดีกว่า

0: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานที่ศึกษาทั่วประเทศลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันศุกร์ที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปพร้อมกำหนดให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันเช่นเดียวกันกำหนดการไว้ทุกข์อย่างเป็นทางการของภาครัฐเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่12มิถุนายน2569และสิ้นสุดในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เป็นเวลา15วันเต็มโดยในช่วงเวลาดังกล่าวสถานที่ราชการทั่วประเทศจะลดธงครึ่งเสาและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะปฏิบัติตามแนวทางการไว้ทุกข์ที่รัฐบาลกำหนดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งกายไว้ทุกข์โดยรัฐบาลระบุว่าให้พิจารณาปฏิบัติตามความเหมาะสมโดยประชาชนสามารถเลือกสวมเสื้อผ้าชุดสีดำสีขาวหรือโทนสีสว่าสุภาพในช่วงวันที่15วันแห่งการไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านประชาชนยังใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีการยกเลิกกิจกรรมหรือคอนเสิร์ตนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าประชาชนสามารถดำเนินชีวิตประกอบอาชีพและทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติโดยไม่มีคำสั่งห้ามจัดงานอีเวนต์การแข่งขันกีฬาหรือคอนเสิร์ตต่างๆแต่ควรปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมและร่วมแสดงความอาลัยตามโอกาสอันควรทั้งนี้หลายกิจกรรมสาธารณะอาจมีการยืนสงบนิ่งหรือร่วมถวายความอาลัยก่อนเริ่มงานเพื่อแสดงความเคารพและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนปีมะวู
10: ก้อยทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอ
11: โอ้ยก้อยทำเสร็จตั้งแต่ปีมะวอแล้ว
10: ปีอะไรนะก้อย
11: ปีมะวอคุณแม่พูดบ่อยๆว่าปีมะวอพี่เก่งก็คงเคยได้ยินก้อยก็เลยพูดบ้าง
12: ปีมะวอแปลว่าอะไรนะฉันเคยได้ยินแต่ปีมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่นี่พี่ก้อยพูดว่าปีมะว
13: อปีมะวอแปลว่านานนานมาแล้ว
12: ก้าวแต้มจำไว้นะปีมะโวหมายถึงนานนานมาแล้ว
10: ฉันรู้ตั้งแต่ปีมะโวแล้วล่ะ
14: การจนาคพันธ์อธิบายไว้ว่าละโวคือเมืองลพบุรีซึ่งเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ไทยมีปีมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่เมื่อต้องการจะพูดว่านานหลายปีมาแล้วจึงพูดเป็นปีมะโว
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

คนจ้ะเธอจ้ะเดี๋ยวจัดที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บๆ

0: ุณหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเตรียมส่งน้ำในช่วงฤดูฝนปี2569เริ่มส่ง20มิถุนายน2569คงมาตรการหากมีฝนในพื้นที่หยุดส่งน้ำย้ำพื้นที่เสี่ยงท่วมเสี่ยงแล้งช่วยกันเฝ้าระวังนายเฉลิมเกียรติอินทกนกผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเปิดเผยว่าแผนส่งน้ำฤดูฝนของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราปี2569วางแผนส่งน้ำทั้งสิ้น 108,717,000 ลูกบาศก์เมตรโดยเขื่อนหลักและเขื่อนฝั่งขวาส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง22ตุลาคม2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง 46,163,000 ลูกบาศก์เมตรและเขื่อนฝั่งซ้ายส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่24มิถุนายนถึงวันที่14พฤศจิกายน2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง 62,553,000 ลูกบาศก์เมตรหากเกิดกรณีน้ำแล้งและน้ำท่วมพื้นที่ใดมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำสามารถประสานมายังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำไปช่วยบรรเทาทั้งภัยแล้งทั้งอุทกภัยในพื้นที่สำหรับฤดูฝนปีนี้จากการประชุมผู้ใช้น้ำกลุ่มต่างๆจะยังคงมาตรการเช่นเดียวกับการส่งน้ำในฤดูฝนปีที่แล้วที่จะใช้น้ำฝนเป็นหลักซึ่งหากมีฝนตกในพื้นที่จะหยุดการส่งน้ำในช่วงดังกล่าวทั้งนี้ขอเน้นย้ำพื้นที่เฝ้าระวังหลักที่เสี่ยงแล้งมี10ตำบลในพื้นที่2จังหวัดรวม5อำเภอได้แก่ตำบลหนองแหย่งอำเภอสันทรายตำบลสำราญราชตำบลแม่คือตำบลเชิงดอยตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดตำบลต้นเปาตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่และตำบลบ้านทีอำเภอบ้านทีตำบลสีบัวบานตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนและพื้นที่ต้องเฝ้าระวังหลักเสี่ยงเกิดอุทกภัยซึ่งมี6ตำบลใน2จังหวัดรวม5อำเภอได้แก่ตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดตำบลต้นเปาตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ตำบลบ้านทีอำเภอบ้านทีและตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันเฝ้าระวังพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงามยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองแม่ข่านายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าให้สะอาดสวยงามเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในหลายมิติตั้งแต่การแก้ไขความเสียหายของท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนอัสดาธรและการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเสียที่2-10ควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบขณะที่การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ระยะที่3บริเวณกาดก้อมอำเภอเมืองเชียงใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสร้างประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ถึง 5,826 ครัวเรือนพร้อมกันนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมท่อส่งและอุปกรณ์บริเวณถนนสีปิงเมืองถึงถนนมหิดลรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าระยะที่2ตั้งแต่ประตูระบายน้ำช้างคลานถึงถนนระแกงและช่วงสะพานลำคูไว้ถึงถนนเวียงพิงตลอดจนพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งดำเนินการตัดหญ้าขุดลอกดินกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำและลดการอุดตันอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานด้านการจัดการที่อยู่อาศัยในพื้นที่นำร่องชุมชนหัวฝายกำแพงงามบริเวณหลังแขวงเมงรายได้มีการปรับแผนการทำงานใหม่เพื่อให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้นขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากทั้งในด้านการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดหาพื้นที่รองรับและการสำรวจเพื่อจัดทำสิทธิการอยู่อาศัยซึ่งเป็นการบูรณาการแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนจัดสร้างบ้านพักชั่วคราวบนพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรพร้อมเร่งดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับครัวเรือนที่อยู่ระหว่างการย้ายหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยมุ่งหวังให้ประชาชนริมคลองแม่ข่ามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนเทศบาลนคร
9: เมื่อวานน่ะเจ๊เข้าเมืองไปหลงในเทศบาลนครมาแหมมันช่างใหญ่โตซะจริงเฮ้ยจะทำยังไงบ้านเราจะเป็นเทศบาลนครแบบเขาได้บ้างนะ
10: โอ้โหฝันใหญ่ซะจริงเลยนะครับจะเป็นเทศบาลนครได้เนี่ยท้องถิ่นนั้นต้องมีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปและมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ถึงจะได้รับการพิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลนครได้นะครับแล้วรู้ไหมว่าเทศบาลนครเนี่ยมีสภาเทศบาลจำนวน24คนเชียวนะโดยทั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระ4ปีเท่ากันครับแต่นายกดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับอยากเป็นต่อก็ค่อยมาสมัครใหม่เมื่อพ้น4ปีไปแล้วส่วนหน้าที่หลักๆก็รักษาความสงบเรียบร้อยจัดการศึกษาและให้บริการสาธารณะเหมือนเทศบาลอื่นๆนั่นแหละครับ
8: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: ุ่งเหนื่อยสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารส่วนราชการเจ้านายฝ่ายเหนือสารทหารตำรวจและประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้านนายยุทธพลดำรงชื่นสกุลประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าตั้งใจมาร่วมถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
2: ได้มาร่วมนะครับในงานครั้งนี้นะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับที่เราได้สูญเสียคนที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยนะครับสิ่งที่ผมได้รับรู้ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการยุติความรุนแรงนะครับซึ่งท่านมีความปรารถนาอย่างยิ่งนะครับที่จะใช้กฎหมายนะครับที่จะดูแลกลุ่มคนเปราะบางนะครับทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมนะครับเราร่วมกันในการที่จะไว้อาลัยกับท่านนะครับ
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทุกวันทำการณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอตั้งแต่วันที่14ถึง27มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสงจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตนิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อเสียงพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อเสียงพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เดี๋ยวพี่จะไปห้องครัวจะเอาอะไรเพิ่มไหมครับ
1: เอาน้ำแดงแล้วก็น้ำแข็งในตู้เย็นใส่กระติกค่ะ
0: ได้ครับ
1: พี่ยินค่ะแล้วก็รบกวนขอองุ่นกับแอปเปิลมาเพิ่มด้วยก็ดีค่ะ
0: ได้ครับ
1: แล้วก็
0: เฮ้ยคุณน้องครับเยอะไปแล้วครับพี่จะถือมาหมดเหรออย่างนี้เขาเรียกว่าได้คืบจะเอาศอกนะ
1: พี่ทินพูดผิดอีกแล้วนะคะ
0: พูดผิดยังไง
1: สำนวนว่าได้คืบจะเอาศอกมีความหมายว่าต้องการจะได้มากกว่าที่ได้มาแล้วค่ะอย่างเช่นพอบริษัทเพิ่มเงินค่าล่วงหน้าให้ตามคำขอพนักงานก็ขอเพิ่มเงินเดือนอีกอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าได้คืบจะเอาศอกหรือเขาแบ่งขนมหวานให้กินครึ่งนึงก็น่าจะพอใจแล้วจะขอกินทั้งหมดเลยได้ยังไงได้คืบจะเอาศอกอย่างนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นที่พี่ทินนำสำนวนนี้มาเปรียบว่าหนูได้คืบจะเอาศอกจึงไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าหนูยังไม่ได้ของอะไรจากพี่ทินเลย
0: อ๋อเข้าใจละสำนวนได้คืบจะเอาศอกหมายความว่าต้องการได้มากกว่าสิ่งที่ได้มาแล้วถ้าเกิดพี่ไปเอาของที่น้องสั่งมาทั้งหมดแล้วน้องยังสั่งให้พี่ไปเอาแล้วเอาอีกอย่างนี้เขาเรียกได้คืบจะเอาศอกใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่ทินไปเอาของตามที่หนูบอกได้แล้วค่ะ
0: ครับเจ้านาย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจบุกจับแก๊งสแกมเมอร์จีนเช่าบ้านหรูเชียงใหม่เป็นฐานหลอกลวงข้ามชาติตำรวจสืบสวนภูธรภาค5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภาค5นำกำลังเข้าจับกลุ่มชาวจีนชายหญิงรวม10คนภายในบ้านพักหรูหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่หลังสืบทราบว่ากลุ่มชาวจีนกลุ่มนี้ได้เช่าบ้านหลังนี้เป็นฐานสแกมเมอร์มานานหลายเดือนร่วมกันหลอกลวงชาวจีนด้วยกันในต่างประเทศตรวจค้นภายในบ้านพักพบของกลางอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและมือถือรวมกว่า100เครื่องสอบสวนชนหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาผ่านเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาบอกว่าได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ในวีซ่านักท่องเที่ยว60วันและทำการเช่าบ้านพักดังกล่าวในราคา 80,000 บาทเพื่อเป็นฐานในการก่อเหตุร่วมกับกลุ่มค่าจ้างจากบอสเดือนละประมาณ 1,000 ถึง 1,600 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยเดือนละ 35,000 บาทถึง 40,000 บาทผ่านช่องทางคริปโตเข้ามาทำได้ประมาณ 2-3 เดือนส่วนเจ้านายหรือผู้สั่งการนั้นอยู่ต่างประเทศและไม่ทราบชื่อปฏิบัติการจับกุมของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จับกุมเครือข่ายกลุ่มขบวนการต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเพื่อตั้งฐานหลอกลวงคนประเทศเดียวกันกรณีเคสของคนจีนที่เข้ามาทำในประเทศเพื่อหลอกลวงคนจีนด้วยกันโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานก่อเหตุเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่มีการจับกุมได้ที่อำเภอหางดงและอำเภอแม่ริมมีผู้ต้องหาทั้งหมด10รายยังอยู่ในการตรวจสอบพาสปอร์ตส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าฟรีบางส่วนเป็นการหลบหนีเข้าเมืองและยังมีอีก2คนตรวจสอบว่าพบว่าอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนดนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบมีผู้บงการใหญ่อยู่ต่างประเทศคาดว่าจะมีผู้บริหารอยู่ในพื้นที่ซึ่งจะมีการขยายผลจับกลุ่มต่อไปการก่อเหตุลักษณะสแกมเมอร์กับคนไทยโดนหลอกโดยมีการติดต่อทักไปกับเหยื่อผู้เสียหายว่าเป็นตัวแทนขายประกันหรือเป็นบริษัทส่งพัสดุเพื่อหลอกให้มีการโหลดโปรแกรมต่างๆจากนั้นจะมีการแฮกข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้หลอกลวงจนลงเชื่อโอนเงินมาให้โดยอ้างว่าเพื่อนำมาตรวจสอบส่วนบ้านที่ทำการเช่าพักกลุ่มผู้ต้องหาจากการตรวจสอบพบว่าเป็นชื่อสัญญาเป็นของคนจีนเช่าแต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามเจ้าของบ้านเพื่อทำการขยายผลแต่เท่าที่ทราบไม่มีการแจ้งว่าได้ให้คนจีนเข้าอาศัยส่วนเรื่องมูลค่าความเสียหายนั้นต้องมีการตรวจสอบขยายเพิ่มเติมเนื่องจากกลุ่มนี้มีการก่อเหตุในต่างประเทศการโอนเงินก็อยู่ต่างประเทศแต่ชายบ้านพักแห่งนี้เป็นฐานในการปฏิบัติการและกลุ่มที่จับกลุ่มได้เป็นเพียงกลุ่มที่ทำหน้าที่หลอกลวงให้ทำการโอนเงินและรับค่าจ้างเท่านั้นจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสงจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตนิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานที่ศึกษาทั่วประเทศลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันศุกร์ที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปพร้อมกำหนดให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันเช่นเดียวกันกำหนดการไว้ทุกข์อย่างเป็นทางการของภาครัฐเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่12มิถุนายน2569และสิ้นสุดในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เป็นเวลา15วันเต็มโดยในช่วงเวลาดังกล่าวสถานที่ราชการทั่วประเทศจะลดธงครึ่งเสาและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะปฏิบัติตามแนวทางการไว้ทุกข์ที่รัฐบาลกำหนดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งกายไว้ทุกข์โดยรัฐบาลระบุว่าให้พิจารณาปฏิบัติตามความเหมาะสมโดยประชาชนสามารถเลือกสวมเสื้อผ้าชุดสีดำสีขาวหรือโทนสีสว่าสุภาพในช่วงวันที่15วันแห่งการไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านประชาชนยังใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีการยกเลิกกิจกรรมหรือคอนเสิร์ตนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าประชาชนสามารถดำเนินชีวิตประกอบอาชีพและทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติโดยไม่มีคำสั่งห้ามจัดงานอีเวนต์การแข่งขันกีฬาหรือคอนเสิร์ตต่างๆแต่ควรปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมและร่วมแสดงความอาลัยตามโอกาสอันควรทั้งนี้หลายกิจกรรมสาธารณะอาจมีการยืนสงบนิ่งหรือร่วมถวายความอาลัยก่อนเริ่มงานเพื่อแสดงความเคารพและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนความผิดที่ยอมความไม่ได้
14: อ้าวเป็นไงมาไงทะเลาะ กันอีกแล้วรอบนี้หนักเลยนะเย็บไปกี่เข็มไม่รู้เนี่ยรอบนี้ต้องดำเนินคดีนะทำเข้าบาดเจ็บขนาดนั้น
15: โธ่คุณตำรวจก็ทะเลาะ กันน่ะมันก็ต้องลงไม้ลงมือกันนิดหน่อยแต่ตอนนี้ดีกันแล้วมันเข้าใจไม่ได้เอาเรื่องผมแล้วนี่คุณตำรวจคุณตำรวจก็รู้นี่แล้วคุณตำรวจจะเอาเรื่องผมทำไมอีกล่ะ
14: ไม่ได้หรอกแม้ว่าคู่กรณีผู้บาดเจ็บจะไม่เอาความแต่กรณีแบบนี้มันข้อหาทำร้ายร่างกายยังไงตำรวจก็ต้องดำเนินคดีอยู่ดีน่ะเพราะมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้
16: ใช่แล้วค่ะความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินเพราะกฎหมายมองว่าความผิดที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะมีผลกระทบต่อผู้เสียหายแต่ยังกระทบต่อชุมชนต่อสังคมโดยรวมทำให้เสียความสงบสุขไปด้วยแม้ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงต้องดำเนินคดีฟ้องร้องขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมเอาไว้ดังนั้นกรณีนี้ต้องนำขึ้นฟ้องศาลอยู่ดีนะคะ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้ยัง

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับได้ดูรายการโดยพี่ต้อยควรชาติดาสาและทีมงานสานิเดชคิสเดชแชงครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ครับซึ่งเป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศครับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางภาคเหนือสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือครับที่ AM 549กิโลเฮิรตซ์ครับที่อยู่จังหวัดลำปางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับฟังได้ที่สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่นครับที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์และฟังผ่านทางระบบ FM ครับในเครือข่ายยุวเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วง2ของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะมีประเด็นน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวก็นำมาฝากกันช่วง3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ก็มีข่าวกิจกรรมดีๆเชิญชวนน้องๆเด็กๆและเยาวชนไปประกวดไปแข่งขันกันนะครับก็ในช่วงนี้นะเราเปิดโอกาสให้กับน้องๆมาร่วมเป็นนักข่าวอาสานะครับในโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อนักข่าวเด็กอาสาสำนักข่าวต้นกล้าเหนียวนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์มาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับและก็รับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ครับเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th ทาง Sanitech Kids Station www.thailandonair.com และก็องค์กรภาคีก็ภาคี fm.org ครับก็ฟังได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งระบบ AM วิทยุ AM วิทยุ FMแล้วก็วิดีโอออนไลน์นะครับรวมถึงช่องดาวเทียมของ NVT ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
5: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
6: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
7: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะคิดสารดีในวันนี้นะคะมดจะมาชวนคิดค่ะว่าสังเกตไหมคะว่าทำไมท้องฟ้าจึงเป็นสีฟ้าในตอนกลางวันแต่กลับเป็นสีส้มในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นถ้าเรามองไปบนท้องฟ้าค่ะเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าฟ้าเลยเนาะแล้วก็มีเมฆสีขาวลอยอยู่บ้างค่ะแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมตอนเช้ากับตอนเย็นท้องฟ้าถึงกลายเป็นสีส้มหรือว่าสีแดงแทนที่จะเป็นสีฟ้าเหมือนที่เราเห็นในตอนกลางวันการที่เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มเนี่ยค่ะมันเกิดจากการกระเจิงของแสงค่ะซึ่งเป็นคุณสมบัตินึงของคลื่นที่สามารถหักเหได้หากเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันแสงของดวงอาทิตย์ค่ะที่เรามองเห็นโดยทั่วไปจะเป็นสีขาวซึ่งประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆซึ่งมีความยาวคลื่นไม่เท่ากันค่ะคล้ายกับการเกิดรุ้งกินน้ำนั่นแหละค่ะแสงแต่ละสีจะมีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันค่ะเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ ตกกระทบโมเลกุลของอากาศก็จะเกิดการกระเจิงของแสงค่ะแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อการกระเจิงของแสงก็คือความยาวของคลื่นขนาดของสิ่งกีดขวางก็มีทั้งโมเลกุลของแก๊สที่มีขนาดเล็กโมเลกุลของไอน้ำหรือว่าฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ค่ะมุมที่ตกกระทบกับชั้นบรรยากาศและปริมาณของสารแขวนที่ลอยอยู่ในอากาศค่ะพออธิบายมาแบบนี้หลายคนก็บอกอ้าวแล้วทำไมตอนเช้าตอนกลางวันถึงเป็นสีฟ้าในตอนกลางวันที่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าก็เพราะว่าในตอนกลางวันค่ะแสงจากดวงอาทิตย์ทำมุมชันกับโลกอ่ะกับพื้นโลกค่ะทำให้ต้องผ่านสิ่งกีดขวางที่อยู่ในชั้นบรรยากาศน้อยนอกจากนี้นะคะแสงยังเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นระยะห่างที่สั้นกว่าในตอนเช้าและตอนเย็นเนื่องจากมุมตกกระทบของรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ทำกับผิวโลกค่ะโดยแสงสีม่วงครามและน้ำเงินค่ะมีความยาวคลื่นน้อยกว่าขนาดโมเลกุลของอากาศทำให้แสงเกิดการกระเจิงไปในท้องฟ้าทุกทิศทางค่ะเราจึงมองเห็นท้องฟ้าในช่วงกลางวันเป็นสีฟ้าส่วนการที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์มีสีขาวในตอนกลาง

0: ม่วงครามและน้ำเงินมีความยาวคลื่นน้อยกว่าขนาดโมเลกุลของอากาศค่ะทำให้แสงกระเจิงไปในท้องฟ้าทุกทิศทางแต่กระเจิงในชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงกว่าตอนกลางวันส่วนแสงสีเหลืองส้มและแดงค่ะมีความยาวคลื่นมากกว่าขนาดโมเลกุลของอากาศแสงจึงสามารถเคลื่อนที่ผ่านโมเลกุลของอากาศมาได้จึงทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มโดยเฉพาะท้องฟ้าด้านทิศตะวันตกในตอนเย็นค่ะถ้าเราทดลองนำสีของท้องฟ้าในตอนเช้าและตอนเย็นมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะมองเห็นได้ว่าท้องฟ้าในตอนเย็นจะเป็นสีส้มจนถึงสีแดงมากกว่าตอนเช้านั่นก็เป็นเพราะว่าอุณหภูมิของอากาศในช่วงบ่ายสูงค่ะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศเกิดการยกตัวมากกว่าตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยแสงจึงมีการกระเจิงมากกว่าซึ่งแสงที่ผ่านมาได้คือแสงสีส้มสีแดงค่ะผ่านมาได้มีการกระเจิงมากกว่าก็ทำให้เราเห็นได้มากกว่าดังนั้นค่ะในช่วงตอนเย็นที่มีการกระเจิงมากกว่าตอนเช้าแล้วก็ก่อนเวลาช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำฝุ่นยกตัวได้ไม่สูงถูกชะล้างไปด้วยน้ำค้างบ้างบางส่วนก็มีการกระเจิงของแสงสีแดงในช่วงเช้าที่น้อยกว่าก็เลยอาจจะเห็นเป็นสีแดงที่ไม่ได้มากเท่ากับช่วงเย็นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมเราถึงเห็นสีของท้องฟ้าแตกต่างกันระหว่างตอนกลางวันตอนเช้าและก็ตอนเย็นนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
1: คิดสาระดี

0: ายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับในวันนี้นะครับเรามาต่อเนื่องกันต่อเนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นร่วมคุยกับน้องๆตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับร่วมกัน2นโยบายผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันนะครับว่านโยบายดลใจวัยรุ่นคนรุ่นใหม่อย่างไรก็วันนี้เราไปร่วมพูดคุยกับทางด้านของน้องอัสโมครับนายอัครพลแสงอรุณเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครน้องพิต้านางสาวปวนิสาด่านธำรงกุลนะครับเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครน้องเว็บโซนครับนายกิติกวินพิมพ์วันนะครับเป็นรองประธานสภาเด็กเยาวชนกรุงเทพมหานครและก็น้องบอสครับเป็นโฆษกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับนายสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับไปร่วมพูดคุยกับน้องๆเหล่านี้ครับในประเด็นนโยบายโดนใจวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ไป2นโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันครับ
0: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: ถ้าพูดถึงเราไปกลางดูนโยบายถึง14คนเนาะคนรุ่นใหม่อ่านนโยบายแล้วเป็นไงบ้างอ่านนโยบายทั้ง14คนแล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้าง
3: ก็มีทางแบบว่าน่าสนใจที่ตอบโจทย์กับทางเราอะครับผมแล้วก็บางผู้สมัครเองอะไรครับเรายังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนอะไรเงี้ยครับผมบางทีอาจจะยังไม่เข้าถึงตัวนโยบายบ้างหรือว่าเขาอาจจะเก็บไว้อยู่อาจจะแกยังกักไว้อยู่อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็จะมี
2: อะไรนั้นยังกักอยู่เหรอเดี๋ยวนะจะเลือกตั้งอยู่แล้วยังกักอยู่ใช่ไหม
3: คิดว่าที่ยังไม่เห็นที่ยังไม่เห็นผมคิดว่ายังเขายังกักอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมว่าบางผู้สมัครนะครับเราพยายามดูแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังหาไม่เจอเรื่องนโยบายอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งอะไรเงี้ยครับผมก็มีนโยบายออกมาที่รู้สึกว่าตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นเนาะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเราครับผม
2: ยกตัวอย่างเลยไหมเราวันนี้เอานี้ขออนุญาตในช่วงนี้เราส่องนโยบายเลยนโยบายเบอร์ไหนที่แบบโดนใจวัยรุ่นเลยเอาวันนี้เราให้เห็นชัดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นการบ้านสำหรับเบอร์อื่นๆใช่ไหมวันนี้14ท่านมีนโยบายไหนบ้างที่คิดว่ามันโดนใจวัยรุ่นอย่างพวกเราแล้วเราต้องโอ้โหน่าสนใจมากเมือง

0: งเทพจะพัฒนาขึ้นถ้าเลือกเบอร์นี้มีไหมหาประธานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเห็นพี่ตาขยับแล้วแต่ว่าให้เดี๋ยวประธานก่อนครับใช่อัลโม
1: ได้ครับผมก็สำหรับอัลโมนะครับคิดว่าเป็นเบอร์9ครับผมใช่อ
0: าจารย์ชาติใช่ไหมอ
1: าจารย์ชาติ
0: เป็นไง
1: ใช่ครับผม
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ที่ไปดู250นโยบายบวกๆของอาจารย์นะครับผมก็จะมีแบ่งหมวดหมู่ชัดเจนครับผมว่าเรื่องของผู้สูงอายุเองหรือว่าเรื่องของบ้านพักเด็กเองรวมไปถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนต่างๆครับผมที่อาจารย์พยายามคิดนโยบายน้อยให้ตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นครับผมทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยแบบมันค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ล่ะมันน่าจะเริ่มตอบโจทย์กับเด็กและเยาวชนอย่างเราอะไรอย่างนี้ครับ
0: ที่เห็นมาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พ
1: ี
0: ่ต้าล่ะพรรคประชาชนเบอร์แล้วเบอร์สิบป่ะใช่ไหมเป็นยังไงหรือว่าใครจะดูพรรคประชาธิปัตย์คือได้ผู้พักนะอันนี้เราคุยกันทั้งหมดเลยว่าวันนี้เราคุยกันอย่างน้อยเนี่ยให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนแล้วว้าวมากบอสบอกได้เลยนะ
2: ครับรู้สึกว่าอย่างของพรรคประชาชนเองอะค่ะดร.โจชัยวัฒน์เบอร์สิบเนาะเราได้เห็นนโยบายที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเราเนาะมีขนส่งสาธารณะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาในจุดนี้อะค่ะถ้าเกิดว่านำรถไฟฟ้ามาเชื่อมต่อกันหลายๆสายหรือว่าอาจจะมีรถเมล์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรือก็ได้เรือของแสนแสบในคลองหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าพัฒนาให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากขึ้นอาจจะเพิ่มสิทธิ์ในการให้เด็กเนี่ยสามารถขึ้นฟรีเด็กนักเรียนอะไรเง
0: ี้
2: ยค
0: ่ะนโยบายเขาระบุไหมระบุไหมบอกว่าเด็กฟรีมีไหมมีใครมีนโยบายไหมบ้าง
2: ยังไม่เห็น
0: ยังไม่เห็นนะอันนี้เดี๋ยวเรานี่เรามาส่องนโยบายเนาะอันนี้เราไม่ฝากเขามาส่องเลยว่ามีไหมตกลงทั้ง10เบอร์14เบอร์เนี่ยมีไหมบอกว่าเด็กและเยาวชนนักเรียนขึ้นฟรีมีไหม
2: ยังไม่เห็น
1: ยังครับผมยัง
0: ยังไม่เห็นนะมีอะไรบ้างที่ว้าวบอสคิดว่า14ท่านเนี่ยมีอะไรที่โดนใจวัยโจมากนโยบายผู้ว่ากทมรอบนี
3: ้โอ้สำหรับบอสตอนนี้ก็มองในมุมที่ยังเป็นกลางๆอยู่ครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยความที่ต้องยอมรับตรงๆนะว่าวุฒิภาวะผมไม่ได้ถึงขนาดคนที่เลือกตั้งได้แล้วแต่ว่าคนที่น่าสนใจหลายๆท่านนะครับก็ตั้งแต่เบอร์หนึ่งมาก็คือหม่อมหลวงกสิวัตรเกษมศรีซึ่งท่านก็เคยเป็นรัฐบาลถ้าจำไม่ผิดนะครับนึกออกไหมครับแล้วก็เรามีทั้งคุณอนุชาบุรพชัยศรีนึกออกไหมครับเรามีผู้สมัครอิสระอีกหลากหลายท่านนั่นชาติสิทธิพันธ์ซึ่งลงในนามอิสระมีท่านชัยวัฒน์ก็คือดร.โจจากพรรคประชาชนเรามีพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็เคยเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงเนาะท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรามีหลากหลายท่านมีหลากหลายด้านดังนั้นผมมองว่าแต่ละท่านความโดดเด่นนโยบายหลักที่ชูแตกต่างกันความถนัดของผู้ว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันอันนี้คือออกมาจากโรงงานเดียวกันครับแต่อันเนี้ยด้วยความที่ผู้ว่าแต่ละท่านเนาะเก่งกันคนละด้านดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมมองนอกจากตัวผู้ว่านอกจากตัวนโยบายแล้วก็คือทีมคณะทำงานของแคนดิเดตผู้ว่าหรือที่ปรึกษาผู้ว่าแน่นอนครับผู้ว่าไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดผู้ว่าไม่จำเป็นเลยที่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดถามอะไรฉันตอบได้หมดไม่จำเป็นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นแรงสำคัญที่อยู่ด้านหลังเขาคือทีมที่ปรึกษาทีมคณะทำงานที่เขาพร้อมที่จะผลักดันมีความรู้ความสามารถที่จะผลักดันนโยบายต่างๆให้กับผู้ว่าราชการคนต่อๆไปได้มากแค่ไหนให้กับแคนดิเดตของเขาได้มากแค่ไหนผู้ว่าราชการเป็นกลไกสำคัญครับเป็นกุญแจสำคัญเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญแต่ผมมองว่าผู้ว่าคนเดียวไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องคณะทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าจะพิจารณานอกจากจะฝากนโยบายแล้วอยากจะฝากให้พิจารณาถึงเบื้องหลังเนาะก็คือทีมคณะทำงานทีมที่ปรึกษาของแคนดิเดตแต่ละท่านซึ่งบางท่านก็เปิดออกมาแล้วเนี่ยหรอไหมครับอย่างพรรคประชาชนหรือว่าทางของทีมผู้ว่าชาติก็เปิดออกมาแล้วว่ามีใครบ้างแต่ละคนเราก็ไปสามารถขยายต่อได้ว่าแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญมีความถนัดด้านไหนดังนั้นอันนี้ก็อยากให้เป็นอีกหนึ่งช้อยส์อีกหนึ่งจุดที่อยากจะให
0: ้
3: พี่ๆเนาะหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านลองไปดูว่าเนี่ยเรายังมีจุดๆนี้เรายังมีตรงเนี้ยหรือว่าทีมที่เป็นทีมทำงานของแคนดิเดตเนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่ผมว่าเราน่าติดตามครับ
0: ดังนั้น14ท่านนะครับผู้ว่า ที่ผู้สมัครนะครับท่านแต่ยังไม่เปิดที่ปรึกษาไม่เปิดหลังบ้านนะไม่แน่นะอันนี้ต้องเปิดนะวันนี้เปิดต้องเปิดทุกคันคนแล้วนี่คือเสียงเด็กๆนะเว็บโซนครับเป็นไงครับในมุมมองพิเศษครับ
4: คือเว็บโซนอยากให้ทุกคนลองมาคิดอีกมุมนึงครับผมมุมที่พ่อแม่ได้ทำงานแล้วหรือว่าเข้าถึงวัยทำงานแล้วครับผมคือเราอาจจะติดภาพจำว่าคนทำงานเนี่ยต้องเป็นวัยโตเท่านั้นเรียนจบปริญญาหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเราลองมองดูดีๆนะครับว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะมีบุตรก่อนวัยเรียนหรือว่ามีบุตรในระหว่างเรียนอะไรเงี้ยครับหรือว่าเขาต้องออกจากสถานศึกษาเพื่อมาเลี้ยงดูบุตรอะไรเงี้ยครับทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็ยังเป็นเยาวชนอยู่หรืออาจจะมีส่วนที่มีเป็นเด็กอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมาส่องไปสะดุดตาของนโยบายของดร.มาริกาครับผม
0: ครับ
4: นโยบายใช่ครับนโยบายของดร.มาริกาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขยายสวัสดิการแล้วก็ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมาครับผมก่อนวัยแบบว่าช่วยเด็กเล็กก่อนแบบว่าวัยเรียนอะไรเงี้ยครับเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ที่กำลังทำงานครับผมก็เลยมามองคือต้องเรียนตามตรงว่าผมมีหลานตั้งแต่17 18ประมาณนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเห็นเด็กคนนึงที่เขาจะโตขึ้นมาต้องเรียนแต่เขาไม่ได้เรียนอันนี้คือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าผมที่เป็นเยาวชนคนนึงแล้วมีน้องๆ น้องหรือหลานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอย่างวัยผมมันเฮ้ยมันว้าวมันแบบเฮ้ยน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: นะน่าสนใจนะพันธมิตรอเมริกามีเขาเห็นไหมครับเช่นไรครับพี่แบบที่ว้าวน่าสนใจอีกมีนโยบายไหนของท่านอื่นพี่ตาอัตโมเช่นครับ
2: ค่ะก็รู้สึกว่านโยบายที่น่าสนใจอะค่ะก็จะมีอยู่2คนหลักๆด้วยกันตอนนี้นะคะก็คืออาจารย์ชาติเบอร์9เนาะที่ออกสโลแกนมาค่ะว่ากรุงเทพน่าอยู่สำหรับทุกคนจาก9เหมือนตัวเป็น9แกนหลักๆของเขาอะค่ะก็คือปลอดภัยดีเดินทางดีสุขภาพดีสร้างสรรค์ดีสิ่งแวดล้อมดีโครงสร้างดีบริหารจัดการดีเรียนดีและเศรษฐกิจดีก
0: ็
2: คิดว่าเป็นนโยบายที่ดีว่าให้ยังให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนโดยของเด็กและเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในเรื่องของการศึกษาเนาะโรงเรียนในสังกัดกทมแล้วเขาก็ได้มีการทำให้เราเห็นแล้วเหมือนกันในสมัยที่แล้วด้วยในด้านของการลดภาระงานครูต่างๆขึ้นครูสู่ห้องเรียนหรือว่าจุดแข็งของอาจารย์ชาชาเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของทราฟฟี่ฟองดูหรือว่า Open Data Telemedicine อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจไม่ต่างกันนะคะก็คือดร.โจชัยวัฒน์พรรคประชาชนเบอร์10เนาะอันนี้ก็คิดว่าดีที่ให้ความสนใจในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยมากขึ้นด้วยเพราะว่าในปัจจุบันในประเทศไทยอาจจะทุกจังหวัดไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครก็เริ่มเข้าสู่ Aging Society นะคะหรือว่าสังคมของผู้สูงอายุแล้วก็คิดว่าเป็นการวางแผนที่ดีมากๆที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มีการจัดตั้งเดย์แคร์หรือว่าทำระบบในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางอะไรเงี้ยค่ะให้ดีขึ้นก็คิดว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะมีการนำ AI เข้ามาใช้ในบางเรื่องที่คิดว่าดีกับการใช้ AI แต่ในบางเรื่อง AI ก็ยังมีข้อเสียอยู่สำหรับนโยบายของผู้สมัครบางท่านค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับเชิญครับเพิ่มเติมได้ครับ
1: ผมก็อาจจะพูดถึงพรรคของประชาธิปัตย์ครับผมอีกนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผมเคยอ่านดูครับผมมีเรื่องของการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วครับผมเหมือนเขาพยายามเชื่อมโยงการเดินทางเนาะทุกอย่างเป็นของกทม.อย่างเดียวเนาะทำให้กทม.เนี่ยสามารถมีระบบการบริหารจัดการงานได้ง่ายขึ้นอะไรเวลาจะทำการอะไรต่างๆก็ตามอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าเราในกทม.เองอะไรครับเป็นผู้ที่ตัดสินใจได้เลยอะไรครับหรือว่าการใช้ตั๋วร่วมหรือว่าการลดค่าโดยสารหรือว่าการมีสิทธิพิเศษต่างๆอะไรครับผมถ้าเกิดมันเป็นการเดินทางที่สะดวกแล้วก็ทุกการเดินทางสามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่านกทม.เป็นผู้ดูแลอะไรครับก็คิดว่าน่าจะเกิดแนวคิดอะไรใหม่ๆเนาะหรือว่ามีสวัสดิการที่มารองรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับผมประมาณนี
0: ้ เห็นนโยบายหลายคนเนาะแล้วก็บางท่านก็เปิดมาเยอะค่อนข้างเยอะบางท่านก็ยังไม่เปิดหาก็ไม่เจอเนาะตอนนี้ก็คือบางท่านก็เอ๊ะทำไมนโยบายหายไปไหนไม่ค่อยมีเหมือนเลือกตั้งส.ส.นะพรรคการเมืองก็จะออกมาอันนี้มีนโยบายไหนไหมว่าเด็กๆดูแล้วว่ามีแล้วมันน่าจะทำไม่ได้อ่ะมีปะเออมีไหมที่เห็นแล้วไม่น่าจะทำได้เงียบเลยฮะเชิญครับมิตา
2: ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องของการฟื้นฟูสอขอค่ะหรือว่าสมาชิกสภาเขตเพราะว่าถึงแม้ว่าแนวคิดเนี้ยค่ะมันจะมีเป้าหมายที่จะเพิ่มตัวแทนประชาชนในระดับพื้นที่เขตเนาะช่วยให้บริหารอำนาจบริหารท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของการฟื้นฟูสขอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปแก้ที่ตัวพระราชบัญญัติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอำนาจอันเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในอำนาจของส.ส.ไหมในที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็เลยคิดว่าแล้วถ้าผู้ว่าเนี่ยมีนโยบายแบบนี้ออกมาจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณได้ไปเป็นผู้ว่าคุณจะมีวิธีในการผลักดันนโยบายนี้ยังไงแล้วในอดีตที่ได้มีการยกเลิกสมาชิกสภาเขตหรือว่าสสขอไปเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรในการยกเลิกถ้าเกิดเขามีเหตุผลในการยกเลิกตอนนั้นได้อะแสดงว่ามันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในตอนนั้นและคิดว่าถ้าเกิดนำกลับมามันจะตอบโจทย์กับตอนนี้หรือเปล่าค่ะการมีสสขออำนาจมันจะไปทับซ้อนกับสกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อไหมแล้วสกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยดูแลประชาชนในเขตไม่ทั่วถึงขนาดจำเป็นที่จะต้องมีสขเลยหรอ
0: ครับก็ดูมีไหมน่าสนใจนะนี่ก็เป็นเห็นไหมครับน้องบอสถ้าจะครับไปมาได้เลยนะฮะ
3: ก็นโยบายที่เป็นไปไม่ได้เหรอครับ
0: คิดว่ามีนโยบายแล้วคิดว่าไม่น่าจะทำได้มีไหมไม่มี
3: หรือ
0: ม
3: ีบอสได้เลยครับ
0: ครับ
3: หลากหลายนโยบายทำได้ก็อาจจะมีบางนโยบายที่ผมมองว่าอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ขอแก้ข่าวก่อนเมื่อกี้นิดนึงก็คือหม่อมกรท่านเคยคลุกคลีกับวงการการเมืองชั่วคราวเฉยๆไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับแต่ทีนี้ถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายเป็นไปได้ยากสำหรับผมนะครับคือนโยบายนี้น่าสนใจแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าสามารถทำได้ไหมก็คือนโยบายของทีมกรุงเทพบินได้ของพี่เต้นะครับมีนโยบายทั้งน้ำคลองแสนแสบดื่มได้นะครับนี่ถ้าผมฟังมาไม่ผิดนะครับผมอ่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิทย์โอทประสานมิตรฝ่ายมัธยมดังนั้นทุกวันที่ผมเดินไปอ่ะครับมันอโศกเน
0: า
3: ะ
0: น้ำคุณไม่ต้องเดินมากเลยใช่ไหม
3: คลอง
0: สะอาดเหมือนปลาเห็นปลาเลยปะ
3: โอ้โหสายกิ๊กเลยครับคือผมเดินผ่านทุกวันนี่หรอไหมครับแค่กลิ่นยังรังแรงเลยผมก็เลยคิดว่าโอเคจะทำให้มันดื่มได้กลุ่มก็อาจจะมีแนวคิดมีหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าสำหรับเด็กมัธยมคนหนึ่งก็ยังมองว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยดีมากนะครับเราจะมีน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้จากคลองแสนแสบเราจะได้บำบัดคลองแสนแสบอีกครั้งนึงถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นนโยบายที่ดีแต่ผมก็ยังมองว่าเอ๊ะเราจะถ้าสมมติทำได้ก็ดีครับแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยก็ถ้าสมมติแต่ถ้าเราพยายามถ้าเขาได้ถ้าท่านของทีมของท่านทีมกรุงเทพบินได้เนี่ยได้เป็นผู้ว่าแล้วเขามีการส่งเสริมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องผมก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตครับ
0: นะมันเป็นไปได้ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดจะไปกินได้ก็ตอนนี้ก็ต้องเลยจากวัดสิบุญเรืองใช่ไหมเลยไปทางนู้นอ่ะคือต้องไปทางนู้นอ่ะพอจะเห็นปลาใสๆนะแต่ถ้ามาเลยจากนี้ได้มาแล้วก็มาฝั่งอโศกเนี่ยอาจจะต้องแบบนะอันนี้ก็จะเห็นภาพนะนี่คือนโยบายต่างๆต้องบอกครับว่าคือการเขียนนโยบายเองเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาก็มองนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับท่านผู้สมัครทุกท่านครับนี่คือเด็กรุ่นใหม่เขาก็มองนะครับไม่ใช่ว่าท่านจะเขียนอะไรทั้งหมดนะแล้วประชาชนจะทวงถามนะคราวนี้ทุกคนครับทั้ง3คนนะเราทั้ง4ท่านนะดูแล้วเนี่ยมีนโยบายไหนบ้างครับแต่ที่มีเปิดเผยนะไม่ได้เขียนเลยมันควรมีในเนี้ยมันควรมีแต่ไม่พูดถึงเลยทั้ง14ท่านเนี่ยมีมั้ยเชิญครับเห็นเทปส่วนพยักหน้าเชิญครับก่อนได้เชิญนะเปิดมาได้เลยมีไหมไม่ได้เขียนเลยอะไรเงี้ย
5: ไม่
0: ชูเลยนะไม่ชูโปรโมททั้งออกให้ทุกคน PR ให้เห็นเลยอ่ะชูแต่เรื่องอย่างอื่นใช่ไหมมีไหมให้เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอ่ะ เอาเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงเลยครับ
4: ผมคิดว่าเป็นเกี่ยวกับการขนส่งครับผมคือผมจะให้มองในอีกแง่มุมนะครับการใช้ระบบขนส่งที่ง่ายกับการใช้ระบบขนส่งที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนครับผมคือผมรู้สึกว่าเราจะเดินทางทีหนึ่งอะครับมันอาจจะเป็นรถเขาเรียกว่ารถโรงเรียนหรือว่
0: า
4: ใช่ครับรถโรงเรียนหรือว่าเป็นรถเหมือนต่างประเทศอะครับที่จะเป็นรถสีเหลืองครับผม
0: สีเหลืองเนี่ยบัสสคูลใช่ไหมรถโรงเรียนเลยฮะ
4: ประมาณนั้นครับเพราะว่าเขามีมาตรฐานของรถอยู่แล้วครับผมคือต้องเรียนตรงว่าเคยไปประชุมกับสภาผู้บริโภคครับผมก็จะเป็นการเหตุการณ์ที่รถบัสไฟไหม้ครับผมครับผมที่น้องๆได้เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยครับเราก็เลยทำให้เล็งเห็นได้ว่ารถบัสเนี่ยสำคัญหรือรถโรงเรียนเนี่ยได้สำคัญแต่ว่าผมเข้าใจในมุมมองนึงครับว่างบประมาณเนี่ยมันต้องใช้ในระดับสูงมากๆแต่ว่าการลงทุนให้กับเด็กและเยาวชนมันคือต้นหญ้าครับหรือว่าต้นอ่อนที่เขาจะเติบโตมาเพื่อมาทำงานแทนกับหลายๆคนแสดงว่าชีวิตของเขาตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานหรือทั้งวัยเด็กเนี่ยเขาต้องดีเพื่อให้มันเป็นอนาคตของชาติครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยใช่ก็เลยคิดเห็นว่าเนี่ยรถโรงเรียนเนี่ยเป็นสำคัญมากๆเพราะว่าต้องเรียนอีกทีนึงว่าผมอยู่ชานเมืองครับผมอยู่ชานเมืองผมก็จะได้เห็นเด็กชานเมืองทุกคนบางคนบิดากับมารดาหรือว่าพ่อกับแม่เนี่ยปล่อยก็คือให้ขับรถไปเลยไม่มีใบขับขี่ก็ไม่เป็นไรก็ขับไปเลยขับไปโรงเรียนไปเลยต่ำกว่า10ขวบนะฮะที่ผมเห็นต่ำกว่า10ขวบเลยเขาแล้วทำอย่างเงี้ยเราให้เห็นเล็งเห็นว่าเฮ้ยมันสำคัญนะการระบบขนส่งที่สะดวกสบายแล้วเขารู้สึกไว้ใจแล้วเขารู้สึกว่าเขาสามารถส่งลูกเขาไปกับรถอันนี้แล้วเขาปลอดภัยได้ครับผมและเขาไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายคือที่เขาจุดประสงค์หลักคือที่เขาให้ลูกขับรถไปเองอะครับคือเขาไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเยอะใช่ครับ
0: ถ้ามีรถโรงเรียนก็จะดีแต่ยังไม่เห็นนะ
4: ใช่ครับ
0: ทางประธานสภาครับอัสโมครับมีนโยบายไหนบ้างครับที่คิดว่ามันไม่มี
1: คิดเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายครับผมเพราะว่าย ังไม่เห็นผู้สมัครเนาะที่แบบเปิดรับโอเพนความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชนนะครับผมเพื่อนำมาพัฒนาจริงๆอะไรครับผมก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเสียงของเรารู้สึกว่ายังถูกผลักดันมาไม่มากพอครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มองเห็นก็คือเรื่องของการปราบปรามอบายมุขต่างๆอะไรครับที่เกี่ยวข้องกับตัวของเด็กและเยาวชนนะครับผมมองว่านโยบายก็ยังออกมาบางทีก็ยังไม่ชัดเจนหรือว่าก็ยังไม่เห็นนโยบายออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ครับบ๊อบดีไหมครับพิตาเนี่ยอะไรที่ยังไม่เห็น
3: สำหรับผมตอนนี้ผมยังยังสำหรับผมตอนนี้นะครับนโยบายที่ผมคิดว่าจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่มีหมดแล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่าผู้ว่าสมมุติว่าต่อให้มีแค่ท่านเดียวเนี่ยเขาก็ต้องร่างนโยบายมาให้ครอบคลุมทุกทางถูกไหมครับด้านนี้มีตั้ง14ท่านดังนั้นเนี่ยสำหรับผมนโยบายที่จำเป็นตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมีหมดแล้วอาจจะมีส่วนบ้างเล็กๆน้อยๆที่ผมลืมนึกถึงไปหรือว่าบางครั้งผมยังคิดไม่ถึงแต่ณตอนนี้ครับก็ทั้งที่พี่เวฟพี่อาร์ตกล่าวไปอันนี้ก็หมดแล้วครับผมคิดว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมแต่แน่นอนแหละมันไม่ได้ 100% ทุกอย่างหรอกก็อาจจะยังมีจุดเล็กๆน้อยๆที่เราลืมคิดกันไปหรือบางคนคิดไม่ถึงใช่ครับ
0: ครับมีคำถามวันนี้ก็มีรายการสดมีตัวแทนก็มีรังไทยรัฐทีวีนะเขาทำรายการแล้วก็เชิญผู้สมัครเข้าไปมีคำถามหนึ่งที่ถามรายการแล้วจะถามน้องๆด้วยครับครับว่าการสมัครในรอบนี้ครับระหว่างอิสระกับพรรคการเมืองอิสระลงแบบอิสระกับพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่ามันเป็นทำให้เราได้ตัดสินใจไหมคืออันน่ะคือการเลือกอะเลือกมีพรรคและมีสอคือมีสกด้วยใช่ไหมกับเลือกอิสระอันเนี้ยมันสามารถที่ คนที่ลงอิสระกับคนที่ลงพักเนี่ยมันทำให้เราตัดสินใจไหมเลือกง่ายยังไงอะไรเงี้ยเออคำถามก็คือมีผลไหมมีผลต่อการตัดสินใจในการกาไหมอภิตาก่อนก็ได้ครับ
2: ส่วนตัวก็คิดว่ามีผลนะคะเพราะว่าการที่ผู้สมัครลงในสังกัดพรรคการเมืองเนาะแน่นอนว่าถ้าเกิดผู้ว่าและสกมาจากทีมเดียวกันเขาก็จะมีนโยบายที่คล้ายกันและจะผลักดันเมืองไปในรูปแบบที่ตัวนโยบายก้อนเนี้ยของพรรคการเมืองนี้จะอยากให้เมืองเป็นยังไงแต่ในอีกมุมนึงค่ะผู้ว่าถ้าเกิดว่าสมัครมาในสังกัดอิสระเนาะหรือว่าเป็นผู้ว่าที
0: ่เดี๋ยวเราไม่มี
2: ค่ะก็คิดว่าจะสามารถโชว์ให้เราเห็นได้เหมือนกันว่าไม่ว่าจะมาจากไหนแต่ก็มีความสามารถในการทำงานกับคนได้ถูกรูปแบบอะค่ะก็คิดว่าเป็นวุฒิภาวะที่ดีของผู้นำเหมือนกัน
0: ก็จะทำให้ไปทางเดฟโซนครับคิดว่าใช่ครับ
4: ครับผมคิดว่าเหมือนพี่ต้าเลยฮะก็คือ มีผลกระทบมากๆครับผมแต่ว่าผมอยากให้ชวนคิดนิดนึงครับชวนคิดนิดนึงคือเป็นพรรคการเมืองเนี่ยเขาจะมีฐานอยู่แล้วจะมีฐานมาจากอดีตหรืออนาคตอะไรเงี้ยครับเขาจะมีฐานของเขาอยู่แล้วฐานเสียงของเขาหรือว่าแนวคิดอุดมการเกี่ยวกับสมาชิกในพรรคอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเขาจะมีฐานแต่ผู้อิสระเนี่ยอิสระครับคือไม่อิสระหรือพรรคก็แล้วแต่ครับเหมือนกันเลยคือคนไทยชอบจำว่าเขามีประสบการณ์อะไรมาก่อนครับผมเขาจะชอบมองว่าคนนี้ทำอะไรมาคนนั้นเคยทำอะไรมาแล้วเขาก็จะมาดูว่าพอเขาลงสมัครแล้วเขาเหมาะสมไหมที่เขาจะเป็นผู้ว่าใช่ครับคือพอเราไปดูผู้สมัครท่านอื่นที่เขาอาจจะยังไม่ใช่ออกสื่อบ่อยครั้งหรือว่ายังไม่ใช่ตัวเต็งขนาดนั้นนะครับมันเลยทำให้เราเล็งเห็นได้ว่าแสดงว่าเราอ่ะยังไม่รู้ว่าเขาอ่ะทำอะไรมาก่อนใช่ครับแล้วพอตัวเต็งมาปุ๊บทุกคนมาพรรคการเมืองมารู้แล้วอุ๊ยคนนี้เคยทำตรงนี้เป็นกรรมาธิการตรงนี้เป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับรู้แล้วทุกคนก็เริ่มตัดสินใจจากสิ่งนั้นแล้วครับผมก็รู้สึกว่าใช่ครับมีผลมากแต่ว่าคนไทยจะชอบติดจำอดีตมากกว่าว่าเขาทำอะไรมาก่อนแล้วมาตัดสินใจครับผม
0: อันนี้ก็เป็นคนนึงแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือท่านชาชาก็อิสระเนาะอาจารย์ชาชามาอิสระเลยแต่รอบนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมมันก็ต้องดูกันเป็นไงอัสโมครับมองว่ามีผลต่อการตัดสินใจไหมในการเลือกตั้งผู้ว่ารอบนี้แล้วก็ถ้าเป็นเด็กและเยาวชนด้วยนะเอาไม่ต้องมองใครมองเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยที่18 19 20เนี่ยที่มีโอกาสได้เป็นเลือกตั้งผู้ว่าในรอบเนี้ยการสมัครอิสระกับการสมัครในพรรคการเมืองเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจแค่มากน้อยแค่ไหนในการจะเล
1: ือ
0: ก
1: ครับผมมองว่ามีผลมากๆเลยเหมือนน้องๆทั้ง2คนเลยครับผมแล้วก็คิดว่าตัวของเราเองอะเนาะหรือว่าแบบตัวของประชาชนทั่วไปเนาะก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวนโยบายที่สามารถตอบโจทย์กับตัวเราเองได้อะไรครับผมคิดว่าเอ้ยพอดูแล้วอุ๊ยอันนี้น่าจะถูกต้องกับบริบทของเรามากกว่าอะไรครับหรือว่าตามพื้นที่เองอะไรครับที่มีผู้สมัครหลากหลายพรรคการเมืองเลยหรือว่าเป็นกลุ่มพรรคอิสระอะไรครับผมที่ไม่สังกัดพรรคไหนก็ตามนะครับคิดว่ามีหนึ่งอย่างแรกคือมีผลแน่นอนแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดนโยบายไหนที่มันตรงใจกับบ้านเขาหรือว่าตรงใจกับบริบทพื้นที่ของเขาอะไรครับคิดว่าน่าจะเป็นแต้มที่ได้ผลนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแต้มที่รู้สึกว่าประชาชนแล้วก็คนเด็กและเยาวชนนะครับผมน่าจะเลือกครับผม
0: นะถ้าอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เด็กรุ่นใหม่หลายคนเนาะไปเติมเข้ามาคือนี่ออกมาว่าผู้สูงอายุอ่ะคือ18ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะผู้สูงอายุก็ยังคงเท่าเดิมใช่ไหมแต่พอการเลือกตั้งแต่ละปีคือเด็กอายุ17ขึ้นไป18ดังนั้นคือการเติมทำให้ประชากรค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาอีกส่วนหนึ่งนะปีหนึ่งก็หลายแสนคนนะจริงป่ะก็เพิ่มเติมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้เลือกซึ่งถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เข้าไปเลือกเยอะๆแล้วผู้สูงอายุบอกว่าโอ้ยไม่ไปละนึกออกป่ะหรือว่าบางคน 30% ไม่ไปละระวังนะก็อย่างที่บอกระวังสิ่งที่อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยคือก็ต้องถ้าอยากจะได้ผู้ว่าในใจของท่านก็ต้องเข้ามาอ่ะแล้วเวลาอีกสักหน่อยนึงนะครับ อยากถ้าผู้ว่าผู้สมัครมาเข้าร่วมรายการกับเราตอนนี้นะครับอยากจะบอกอะไรท่านเลือกได้เลยนะจะบอกใครหรือจะบอกทุกคนไล่เรียงกันเอาน้องบอสก่อนแล้วกันครับถ้าผู้ว่าผู้สมัครทั้ง4ท่านอยู่กับเราเดี๋ยวไว้มีโอกาสน่าจะชวนมันทำรายการนะไม่น่าจะทันหรือเปล่าเชิญครับบอสเอาบอสอยากจะบอกอะไรครับก่อนครับเชิญครับ
3: โอ้ครับก็โอ้เรื่องในหัวเต็มไปหมดเลยนะครับก็อยากจะฝากถึงท่านแคนดิเดตละกันนะครับก็ฝากถึง14ท่านเลยครับสักท่านหนึ่งอะครับต้องได้เป็นผู้ว่าผมฟันธง 100% สักคนหนึ่งต้องได้เป็นผู้ว่าใน14คนนั้นผมอยากจะฝากท่านทั้งสิ้น2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกผมอยากจะฝากเรื่องของท่านจะทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการที่จะตัดสินใจหรือเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองนี้ผมไม่ได้บอกว่าเด็กและเยาวชนสำคัญที่สุดนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กและเยาวชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆให้กับท่านไม่ผมมองว่าเด็กและเยาวชนจะเข้าใจเด็กและเยาวชนด้วยกันเองมากกว่ามุมมองที่ผู้ใหญ่มองมาบางครั้งแม้แต่ปัญหาครับปัญหาของเราสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างเราปัญหาเล็กๆผู้ใหญ่มองมาโอ้ยปัญหาเล็กนิดเดียวแต่ถ้าเด็กมองเด็กด้วยกันเขาจะเข้าใจกันครับว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่ใหญ่สำหรับพวกเราแม้ว่ามันอาจจะดูเล็กในสายตาผู้ใหญ่แต่มันใหญ่ในสายตาของเรากับเรื่องที่สองครับอยากจะฝากของท่านท่านจะทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตพี่ต้อยทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้ครับเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครมีปัญหาสุขภาพจิตค่อนข้างที่จะเยอะ WHO องค์การอนามัยโลกของสหประชาชาติครับไม่ต้องแค่ในกรุงเทพครับคนสำรวจทั้งโลกครับเด็กประมาณ10-19ปี1ใน7นะครับถ้าจำไม่ผิด1ใน7มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตแม้แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะครับทำผลสำรวจออกมา 4,000 คนตัวอย่างทั่วประเทศพบว่าส่วนมากมีปัญหาจากสุขภาพจิตกรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองยังไงที่เป็นเมืองที่จะเป็นเมืองปลอดภัยสำหรับเขาเป็นเมืองที่จะคอยซัพพอร์ตเขาปัจจุบันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสุขภาพจิตเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปลายเหตุทำให้เกิดสุขภาพจิตเสียดังนั้นถ้าท่านแก้ปลายเหตุเรื่องนี้ได้ท่านจะได้ย้อนกลับไปแก้หลายเรื่องเลยครับท่านจะได้แก้ทั้งการศึกษาท่านจะได้แก้สภาพความเป็นอยู่นึกออกไหมครับหลายเรื่องประกอบกันทำให้เด็กเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพจิตถ้าท่านแก้สุขภาพจิตได้ผมเชื่อว่าท่านจะต้องเข้าไปแก้รากฐานของทุกๆเรื่องได้ครับ
0: นะครับไปที่พี่ต้าครับนะครับ
2: ค่ะก็อันนี้ฝากเป็นประโยคสั้นๆละกันค่ะถึงผู้สมัครของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกท่านนะคะก็นโยบายที่ดีไม่ใช่แค่นโยบายที่ทำให้คนตื่นเต้นในวันเปิดตัวค่ะแต่ก็ควรที่จะเป็นนโยบายที่ทำให้ชีวิตประชาชนทุกคนในกรุงเทพเนี่ยดีขึ้นหลังจากวันเลือกตั้งสุดท้ายแล้วคนกรุงเทพเขาไม่ได้เลือกนโยบายแต่เขากำลังเลือกว่าพรุ่งนี้เนี่ยพวกเขาอยากจะตื่นขึ้นมาในเมืองแบบไหนผู้ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียวอะค่ะแต่ว่าความสำเร็จของเมืองเนี่ยจะถูกตัดสินจากคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายล้านคนในเมืองค่ะ
0: ครับไปที่เว็บครับเว็บโซนถัดเชิญครับ
4: โอเคครับก็จะฝากสั้นๆให้กับผู้ว่านะครับผมอยากจะบอกว่าเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ได้วัดกันที่ความสูงของตึกครับผมซึ่งแต่วัดด้วยกันรอยยิ้มความปลอดภัยและก็โอกาสที่เติบโตของเด็กและเยาวชนในเมืองครับผมเราต้องร่วมทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่โอบรักทุกๆความฝันทุกๆการขับเคลื่อนของคนที่เขาจะมาเป็นอนาคตของเขาอะครับอยากจะฝากตรงนี้จริงๆอยากจะมองว่าอยากแข่งกันเลยเรามาแข่งกันว่าเราจะมีความสุขได้มากแค่ไหนแล้วเรามาแข่งกันว่าแล้วเราจะปลอดภัยไปด้วยกันไหมเนี่ยคือสิ่งสำคัญครับผม
0: ครับสุดท้ายที่ประธานสภาครับอัสโมครับฝากถึง
1: ครับผมก็
0: อยาก
1: ครับผมก็ อยากจะฝากไว้นะครับผมว่ากรุงเทพก็เป็นมหานครแห่งความหลากหลายครับผมก็อยากให้อบอุ้มความหลากหลายไว้ด้วยแล้วก็ความเท่าเทียมกันต่างๆครับผมแล้วก็อยากให้เมืองนี้ครับผมเป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนจริงๆเนาะเขาอยากไปโรงเรียนอย่างมีความสุขกลับบ้านมาเจอคนที่เรารักเนาะหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆให้มีความสุขนะครับผมถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากให้โอบล้อมความหลากหลายนี้ไว้ครับผม
0: เราก็อยากเห็นเมืองนะเมืองแห่งความสุขนะอย่างน้อยเด็กรุ่นใหม่ก็จะได้แบบไม่เครียดไม่ซึมเศร้าแก้ปัญหาตรงส่วนนี้เนาะแล้วก็จะเห็นนะครับเราจะเห็นว่าถ้าผู้ก็คงฝากท่านผู้ว่านะ14ท่านเป็นแน่นอนที่บอสบอกอะต้องมี1คนที่เป็นผู้ว่าแน่นอนในรอบนี้นี่คือเสียงจากเด็กครับอย่างน้อยเราก็อยากจะเห็นรถบัสเนาะเหมือนต่างประเทศจะบัสสคูลรถนักเรียนน่ะสีเหลืองอะที่ปลอดภัยอะเด็กนั่งได้แล้วก็ฟรีด้วยเป็นนโยบายซึ่งผมว่าหลายท่านทำได้นี่คือเสียงจากเด็กครับจากเด็กเยาวชนกรุงเทพมหานครที่สามารถเลือกตั้งได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่า18ปีเขาสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ว่านะเนี่ยบอสเนี่ยนะเขาสามารถเลือกท่านได้นะครับแล้วเด็กรุ่นใหม่เด็กไม่ใช่เพียงแค่อนาคตเขาคือปัจจุบันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องอัสโมนะครับน้องพิต้าน้องเว็บโซนแล้วก็บอสนะฮะร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่นร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20 กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเตรียมส่งน้ำในช่วงฤดูฝนปี2569เริ่มส่ง20มิถุนายน2569คงมาตรการหากมีฝนในพื้นที่หยุดส่งน้ำย้ำพื้นที่เสี่ยงท่วมเสี่ยงแล้งช่วยกันเฝ้าระวังนายเฉลิมเกียรติอินทกนกผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเปิดเผยว่าแผนส่งน้ำฤดูฝนของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราปี2569วางแผนส่งน้ำทั้งสิ้น 108,717,000 ลูกบาศก์เมตรโดยเขื่อนหลักและเขื่อนฝั่งขวาส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง22ตุลาคม2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง 46,163,000 ลูกบาศก์เมตรและเขื่อนฝั่งซ้ายส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่24มิถุนายนถึงวันที่14พฤศจิกายน2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง 62,553,000 ลูกบาศก์เมตรหากเกิดกรณีน้ำแล้งและน้ำท่วมพื้นที่ใดมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำสามารถประสานมายังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำไปช่วยบรรเทาทั้งภัยแล้งทั้งอุทกภัยในพื้นที่สำหรับฤดูฝนปีนี้จากการประชุมผู้ใช้น้ำกลุ่มต่างๆจะยังคงมาตรการเช่นเดียวกับการส่งน้ำในฤดูฝนปีที่แล้วที่จะใช้น้ำฝนเป็นหลักซึ่งหากมีฝนตกในพื้นที่จะหยุดการส่งน้ำในช่วงดังกล่าวทั้งนี้ขอเน้นย้ำพื้นที่เฝ้าระวังหลักที่เสี่ยงแล้งมี10ตำบลในพื้นที่2จังหวัดรวม5อำเภอได้แก่ตำบลหนองแหย่งอำเภอสันทรายตำบลสำราญราษฎร์ตำบลแม่คือตำบลเชิงดอยตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดตำบลต้นเป่าตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่และตำบลบ้านทีอำเภอบ้านทีตำบลสีบัวบานตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนและพื้นที่ต้องเฝ้าระวังหลักเสี่ยงเกิดอุทกภัยซึ่งมี6ตำบลใน2จังหวัดรวม5อำเภอได้แก่ตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดตำบลต้นเป่าตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ตำบลบ้านทีอำเภอบ้านทีและตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันเฝ้าระวังพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนยาน
10: พี่เก่งเนี่ยสงสัยมียานวิเศษนะศรีสวัสดิ์รู้ไปหมดทุกอย่างเลย
11: ไม่ใช่หรอกพี่เก่งขยันหาความรู้มากกว่าจ้ะ
12: ทำไมพี่เก่งมียานอวกาศหรอถึงได้เรียนเก่งนะ
11: ก็แค่นี้พูดอะไรแปลกๆวิเชียรมาศเขาบอกว่ามียานวิเศษคำนี้เขียนยอหญิงสละอานอนเนนแปลว่าความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษไม่ใช่ยานเขียนยอยักษ์สละอานอนหนูที่แปลว่าพาหนะ
12: ได้ยินเขาพูดว่ายานก็นึกว่าเป็นยานที่ใช้ยอยักษ์นะสิ
10: ยานที่แปลว่าความสามารถอย่างรู้เขียนยอหญิงสระอานอเนนไม่ใช่ยอยักษ์สระอานอหนู
11: ยานเขียนยอหญิงสระอานอเนนหมายถึงความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษเช่นเขาเดาข้อสอบได้ถูกอย่างกับมียานวิเศษ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านGrab Foodได้แล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนขอทะเบียนบ้านทำอย่างไร
11: โอ้โหตาเหลิมสร้างบ้านซะสวยเชียว
10: อ๋อพี่สมัยเหรอยังไม่สวยหรอกพี่สมัยยังไม่เสร็จเลยต้องแต่งบันไดอีกนิดนึงน่ะ
11: แล้วไปขอบ้านเลขที่หรือยังล่ะ อย่าลืมบอกฉันนะว่าได้บ้านเลขที่อะไรฉันอยากรู้
10: นั่นแน่ฉันรู้นะแม่สมัยจะเอาไปซื้อหวยละสิแต่เขาขอทะเบียนกันที่ไหนอ่ะมันยุ่งยากไหมเนี่ย
12: ไม่ยุ่งยากค่ะกฎหมายว่าไว้ทุกบ้านต้องมีเลขที่ประจำบ้านถ้าบ้านไหนยังไม่มีเลขที่บ้านให้ไปแจ้งที่อำเภอภายใน15วันหลังบ้านสร้างเสร็จนะคะแล้วเมื่อได้รับเลขที่บ้านแล้วต้องติดไว้ให้คนเห็นชัดเจนด้วยนะคะ
10: อ๋องั้นเดี๋ยวฉันสร้างบ้านเสร็จจะรีบไปขอเลขที่บ้านที่อำเภอเลยจ้า
11: ที่สำคัญน่ะอย่าลืมบอกเลขที่บ้านให้ฉันรู้ด้วยล่ะ
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมได้ทำการสวดพระอภิธรรมครบทั้ง4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและนิมนต์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมในลำดับต่อไปแล้วก็จะมีการลาดพระภูษาโยงด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับรายชื่อพระพิธีธรรมเตียงสวดที่1ประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระมหาวิรุฒอภินาโทพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตจากวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นทำนองสวดสรพัญญะค่ะ
2: ส่วนเตียงสวดที่2พระพิธีธรรมจากวัดสระเกศประกอบไปด้วยพระครูนันทกิตติคุณพระมหากฤษณะกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปัยโยพระมหาฤทธิชัยญาณิธิโกซึ่งทำนองที่สวดนั้นเป็นทำนองเลื่อนกับทำนองสารพัญญะค่ะ
0: และในขณะนี้ครับเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้ส่งพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์หลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับนี่คือกำหนดการต่างๆนี่คือหมายกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการที่จะทรงหลั่งทักษิโณทกและทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการที่ปูลาดภูษาโยงและรองโยงนั้นเป็นการเชื่อมต่อเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อให้เกิดขึ้นในการที่จะให้ผู้วายชนนั้นได้รับบุญที่ได้ทำไว้นะครับซึ่งการใช้ภูษาโยงก็มีทั้งพิธีราษและพิธีหลวงด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้สวดพระอภิธรรมทั้ง8รูปนะครับและสำหรับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่จะทำการในส่วนของการถวายอดิเรกอีกสักครู่หนึ่งหลังจากสดับปกรณ์แล้วก็ถวายอนุโมทนาและถวายอดิเรกในวันนี้นั้นคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับจะเป็นผู้ที่ถวายอดิเรกในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งพระดำเนินกลับมานั่งที่พระราชอาสน์ประสงค์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและส่งหลังทักษิณทกในลำดับต่อไปครับ
3: อุปาทวยธรรมิโน

0: ขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานก็เก็บพระภูษาโยงซึ่งพระภูษาโยงนั้นเป็นสายที่โยงมาจากพระโกศล
1: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามนุโชติ

0: อติเรกะวัฏสะสะตังชีวตุอติเรกะวัฏสะสะตังชีวตุอติเรกะวัฏสะสะตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร
1: How

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่พระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับเป็นพระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงฆ์นะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อไปทรงกราบและหลังจากนั้นจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็จะออกจากก็จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปด้วยนะครับเพื่อเสด็จออกไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพัดที่ใช้ในการสวดพระพิธีธรรมนั้นหากตีความจากการเรียงสีของพัดคือสีเหลืองแดงน้ำเงินและเขียวจะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟการเรียงธาตุทั้ง4ของพัดพระพิธีธรรมสื่อความหมายถึงการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4ซึ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์นั่นเองพัดสีเหลืองจะสื่อถึงธาตุลมเมื่อคนเราสิ้นชีวิตลงไปแล้วธาตุลมก็จะหมดสิ้นไปก่อนที่ร่างกายศพของเรานั้นจะหนักเพราะว่าไม่มีลมคอยพยุงอยู่ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตายแม้จะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ร่างกายก็จะหนักขึ้นจนแบกกันคนเดียวแทบจะไม่ไหวนะคะพัดสีแดงจะสื่อถึงธาตุไฟเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟจึงค่อยๆหมดตามร่างกายของเราจึงเย็นลงและค่อยๆแข็งขึ้นในที่สุดพัดสีน้ำเงินสื่อถึงธาตุน้ำหลังจากที่ธาตุลมธาตุไฟค่อยๆสลายตามไปจากร่างกายก็ถึงเวลาที่ธาตุน้ำนั้นจะค่อยๆระเหยออกจากร่างกายทำให้ร่างกายค่อยๆอืดค่อยๆบวมและก็เน่าไปในที่สุดพัดสีเขียวสื่อถึงธาตุดินเมื่อธาตุทั้ง3ข้างต้นออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายก็จะเหี่ยวลงเหลือเพียงธาตุดินที่คงอยู่ซึ่งสีทั้ง4ของพัดในการสวดพระอภิธรรมพระศพจึงมีความหมายเป็นปริศนาธรรมอยู่แสดงถึงธาตุทั้ง4ในกายคนนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านแถวของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งได้ถวายความเคารพเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับปริศนาธรรมแห่งพระราชพิธีสงน้ำพระบรมศพอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือทำไมถึงต้องหักพระสางหรือหวีนะคะซึ่งพระสางหรือหวีนั้นก็จะเป็นเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ใช้สำหรับดูแลพระเกศาดังนั้นการถวายพระสางจึงมีความหมายถึงการถวายเครื่องใช้ส่วนพระองค์เพื่อประกอบพระราชพิธีให้ครบถ้วนตามแบบแผนโบราณราชประเพณีโดยหนึ่งในขั้นตอนการหวีผมหักพระสางตามโบราณราชประเพณีในพระราชพิธีศพของราชวงศ์ไทยนั้นนะคะมีดังนี้ ใช้พระสางไม้ที่เจ้าพนักงานเตรียมไว้มีวิธีการสางหรือหวีซึ่งจะเริ่มจากการสางพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งลงครั้งหนึ่งแล้วสางกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นการหวีขึ้นสื่อถึงการยกขึ้นแห่งเกียรติยศหรือการถวายเกียรติส่วนการหวีลงหมายถึงการสิ้นพระชนหรือการคืนสู่ความสงบจากนั้นจึงหักพระสางวางไว้ที่พานซึ่งหมายถึงเสร็จสิ้นการใช้เครื่องใช้ส่วนพระองค์ในโลกนี้หมายความว่าพระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วและเครื่องนั้นจะไม่ถูกนำมาใช้อีกต่อไปเป็นการแสดงถึงการสิ้นสุดแห่งวาระแห่งพระชนชีพอย่างสมพระเกียรติค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะและนอกจากนั้นนะคะสำหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเจ้านายฝ่ายในชั้นเจ้าฟ้าเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคนั้นคือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศโดยทั่วไปทำด้วยทองคำลงยาอย่างประณีตซึ่งพัฒนามาจากเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยโบราณเช่นเครื่องเสวยและเครื่องเชี่ยนหมากเครื่องราชูปโภคชั้นเจ้าฟ้าที่สำคัญได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะซึ่งความแตกต่างของเครื่องราชูปโภคและเครื่องอิสริยยศระหว่างชั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าก็จะถูกจำแนกอย่างชัดเจนตามฐานดรศักดิ์ผ่านวัสดุลวดลายและจำนวนสิ่งของในสำรับเพื่อแสดงถึงลำดับอาวุโสในราชสำนักค่ะ
3: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนสีสวัสดิ์กับก้าวแต้ม
9: สวัสดีจ้ะเธอชื่ออะไรล่ะ
10: ฉันชื่อก้าวแต้ม
9: ชื่อแปลกจังทำไมถึงชื่อก้าวแต้มล่ะ
10: เพราะฉันมีขนสีดำแต้มบนตัว9แห่งคือหูสองข้างคอไหล่สองข้างโคนขาหลังสองข้างและปลายขาหน้าสองข้างเจ้านายบอกว่าใครเลี้ยงฉันไว้จะร่ำรวยค้าขายรุ่งเรือง
9: ฉันชื่อสีสวัสดิ
10: ์ทำไมชื่อสีสวัสดิ์สวัสดิ์แปลว่ารักใช่ไหม
9: ไม่ใช่สวัสดิ์ที่แปลว่ารักใช้ทอทหารสะกดสวัสดิ์ในชื่อฉันใช้ดอเด็กสะกดเป็นชื่อไม้เถาสีขนฉันคล้ายสีลูกสวัสดิ์คือสีเทาๆอมเขียวเจ้าในฉันบอกเพื่อนว่าใครเลี้ยงฉันแล้วจะมีโชคก้าวแต้มและสีสวัสดิ์ต่างก็เป็นแมวดีให้คุณแก่เจ้าของทั้งสองตัว
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสวีเดนเล่นเกมรุกชนะตุนิเซีย5-1ขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:06 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มี QR โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วนะคะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องของเกมออนไลน์นะคะมาฝากผู้ปกครองที่จะต้องโอ้โหมาดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะออกมาเตือนภัยบอกว่าเงินในบัตรเครดิตฉันเนี่ยหายไปรวมถึงบัตรถูกอายัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางผู้ที่เชี่ยวชาญ นะคะที่จะสามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้ว่าคนร้ายใช้วิธีไหนในการตัดบัตรจากบัตรเครดิตของคุณแม่ไปจ่ายค่าไอเทมเกมนะคะจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของตำรวจไซเบอร์ก่อนอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเด็กเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นภัยสังคมมากๆนะคะแล้วก็อยากจะเตือนภัยผู้ปกครองนะคะต้องดูแลบุตรหลานให้ดีๆเพราะว่าตอนนี้นะคะมีกลุ่มแอดมินที่พยายามเนี่ยไปถ่ายคลิปลามกนะคะของเด็กชายลักษณะพฤติการนะคะมีการปลอมเฟซบุ๊กเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปหลอกเด็กถ่ายเปลือยแลกเติมเกมอีกแล้วค่ะตำรวจไซเบอร์กวาดล้างสื่อลามกอนาจารเด็กที่แพร่ระบาดบนอินเทอร์เน็ตเป็นภัยสังคมที่คุกคามต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันนะคะโดยตำรวจกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าบก.ตอท.นะคะทีแคทนั่นเองออกสืบสวนติดตามผู้กระทำความผิดข้อมูลนะคะก็ได้รับเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่การคุกคามทางเพศต่อเด็กได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการตรวจสอบสืบสวนจนกระทั่งพบพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่านายธีรศักดิ์อายุ28ปีมีพฤติกรรมครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กชายจำนวนมากเลยนะคะจึงขอศาลออกหมายค้นค่ะที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ปรากฏว่าผลที่ตรวจค้นก็คือไปพบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะคะแล้วก็รวมไปถึงวิดีโอต่างๆที่เป็นภาพของเด็กชายบันทึกอยู่ภายในเครื่องประมาณ15จิกนะคะโดยมีทั้งดาวน์โหลดมาจากแอปพลิเคชันแล้วก็สื่อลามกอนาจารเด็กที่ผลิตเองซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถระบุตัวตนผู้เสียหายได้แล้วบางส่วนด้วยนะคะพบว่าเด็กนะคะที่อายุต่ำสุดในภาพเนี่ยอายุเพียง4ขวบค่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วน่าตกใจมากๆเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ซักถามนะคะจนเจ้าตัวยอมรับสารภาพนะคะว่านอกจากครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ดูเองแล้วตนยังเป็นแอดมินกลุ่มขายสื่อลามกอนาจารเด็กบนแอปพลิเคชัน LINE ด้วยนะคะโดยเรียกเก็บค่าเข้ากลุ่มจำนวน100

0: แล้วหลอกล่อให้เด็กผู้ชายถ่ายภาพอนาจารส่งมาเพื่อแลกกับการเติมเกมให้โอ้ฟังแล้วอันตรายมากๆก็จะมาเชื่อมโยงตรงนี้กันนิดนึงที่กรณีที่ว่าเอ๊ะมีเกมเนี่ยมาเป็นตัวล่อนะคะมาเข้าเรื่องของอุทาหรณ์ที่จะเตือนภัยในเรื่องในยุคดิจิทัลกันหน่อยคุณแม่เนี่ยมีการโพสต์คลิปแล้วก็แชร์นะคะเพื่อเป็นประสบการณ์แล้วก็อยากเตือนภัยผู้ปกครองนะคะหลายๆครอบครัวเธอเล่าว่านะคะลูกชายเนี่ยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในคราบแอดมินเกมโรบล็อกลวงให้ตายใจก่อนแฮกบัญชีล็อกอินซ้อนรูดบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับ iPad สูญเงินไปกว่า 15,000 บาทโชคดีที่ทางธนาคารสังเกตเห็นความผิดปกตินะคะแล้วก็มีการบล็อกบัตรให้ทันควันคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้งัดมาตรการเลยนะคะเด็ดขาดเลยสั่งแบนห้ามเล่นเกมถาวรเตือนภัยนะคะเพื่อนๆผู้ปกครองทั้งหลายห้ามผูกบัตรเครดิตทิ้งไว้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบเธอได้มีการสะท้อนหลายอย่างเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีการแฮกยังไงสรุปแล้วนี่คนร้ายใช้วิธีไหนในการตัดบัตรเครดิตของคุณแม่มีการตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะหรือว่าน้องเป็นคนถูกหลอกให้ทำตามคนร้ายหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปสอบถามท่านนี้กันดีกว่าพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านอมรเห็นข่าวเรื่องนี้แล้วหรือยังคะคุณแม่ท่านหนึ่งออกมาไลฟ์สดแล้วก็เตือนภัยผู้ปกครองนะคะเรื่องของการเล่นเกมโรบล็อกแล้วก็ไปเจอแอดมินนะคะมาตีสนิทแล้วก็เงินในบัตรเครดิตเนี่ยก็หายไปแล้วก็มีการเช็คข้อมูลนะคะว่าเอ๊ะมันมีการไปซื้อไอเทมในเกมดูวิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายแล้วก็น้องที่เป็นเหยื่อได้ไหมคะ
1: ครับก็จริงๆตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับตรงๆว่าเราคงไม่ได้ข้อมูลครบถ้วนว่าในรายละเอียดของการถูกหลอกของน้องว่ามันมีขั้นตอนยังไงบ้างเพราะว่าในความเป็นจริงก็คือตัวน้องอาจจะจำได้ไม่หมดหรือว่าในส่วนที่พ่อแม่ผู้ปกครองคุยกับน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดให้ครบทุกขั้นทุกตอนถ้าเราจะไปบอกว่าเดี๋ยวมันใช้วิธีกระบวนการ3 4 5เนี่ยผมเกรงว่าเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดในส่วนของที่ว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับแต่ว่ามีส่วนนึงที่มันจะเป็นความเป็นจริงก็คือว่าในตัวระบบพวกนี้ครับเกมออนไลน์ทั้งหลายเราคงไม่ได้คุยกันในแง่ของที่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับโรบล็อกหรือว่าตัวเงินที่เรียกว่าเป็นโรบัคซ์อย่างเดียวแต่มันต้องเตือนในภาพรวมอะครับว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองยื่นมือถือให้น้องโดยที่ไม่ได้มีกลไกว่าจะบังคับว่าทุกครั้งที่จ่ายเงินจะต้องมีการขอพ่อแม่ก่อนเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าในรูปแบบเกมออนไลน์ตอนนี้หลายตัวเลยครับจะไม่ได้ว่าซื้อขาดแล้วก็ใช้ได้เลยแต่มันจะต้องมีว่าถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้แต่ถ้าจะมากกว่านี้ต้องซื้อของซื้อไอเทมในเกมนะครับฉะนั้นในส่วนของกลไกที่ตัวผู้ร้ายซึ่งอาจจะต้องมาเกี่ยวข้องด้วยก็อาจจะมีการล่อลวงอย่างที่ว่าหรืออาจจะมีการยั่วยวนในส่วนของสิ่งที่จะมอบให้นะครับแล้วก็อาจจะแนะนำน้องว่าทำแบบนี้แหละถ้าเกิดมือถือพ่อแม่พ่วงกับบัตรเครดิตแล้วก็สามารถจะไปใช้จ่ายได้เลยน้องก็จะได้ของที่ต้องการซึ่งอันนี้มันจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับในกรณีที่เป็นเกมออนไลน์ที่มีพวกไอเทมแล้วก็สามารถเอาเงินจริงไปแลกซื้อได้ครับ
0: ไม่ใช่เป็นระบบการแฮกเข้าไปใช่ไหมอาจจะเป็นสอนน้องทำแล้วกรณีที่มันผูกบัตรไว้แบบนี้ค่ะกับ iPad นี่มันก็คือคนร้ายสามารถล้วงรหัสหรือสอนน้องทำได้ใช่ไหมคะ
1: คือปกติในส่วนของการพ่วงกับบัตรเครดิตหรือว่า Apple Pay ครับมันจะไม่สามารถที่จะลอกข้อมูลทั้งหมดเพื่อไปบอกให้โจรแล้วโจรไปตัดเองได้นะครับเพราะเขาก็จะมีกลไกระวังป้องกันอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของที่มีการพ่วงบัตรเครดิตและอยู่ในอุปกรณ์เดียวกันนะแล้วก็ไม่ได้มีการป้องกันในเรื่องของการที่ว่าถ้าคนอื่นเอามือถือไปใช้แล้วแยกแอคเคาท์เป็นส่วนหนึ่งต่างหากเนี้ยฮะมันก็จะทำได้ยากนะครับเพราะปกติจะไปพ่วงได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการยืนยันกลับมาที่เบอร์มือถือเราด้วยนะครับสมมุติว่ามีคนไปบอกทั้งหมดเลยนะครับว่าข้อมูลบัตรเครดิตมีตามนี้อย่างนี้แล้วก็โจรก็ได้ไปเนี่ยนะตรงนี้มันก็ยังต้องมีการถามอยู่ดีว่าเจ้าของบัตรมีการส่งมาที่เบอร์มือถือของเราเพื่อยืนยันว่าตอนนี้บัตรของเราไปพ่วงกับมือถืออื่นแล้วฉะนั้นอีกด้านนึงที่เรา

0: เห็นเจอบ่อยซึ่งย้ำอีกทีนะว่าอันนี้เราไม่ได้มาทำฟอร์เรนซิกกับเครื่องเขาเนาะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์จริงเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ตรงกับตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ก็คือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งเราเองด้วยครับบางทีเพื่อให้เกิดความสะดวกเราก็จะให้มันจำเลขบัตรหรืออะไรต่างๆแล้วก็พ่วงกับ Apple Pay ไว้ซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ยากในส่วนของการที่ว่าจะมาบอกแล้วก็ตัวคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะไปทำในเรื่องของการซื้อไอเทมหรือทำอะไรอย่างอื่นเพื่อโอนเงินให้เขาไปซึ่งตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงมากกว่านะครับในการที่มือถือเราแล้วเรายื่นให้ลูกใช้โดยที่ไม่ระมัดระวังเรื่องพวกนี้จริงๆนี่ไม่ใช่เหตุการณ์คล้ายๆกันนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะครับมีหลายเจ้าเลยที่เสียมากกว่านี้อีกนะเป็นจำนวนมากเลยเพราะซื้อของไอเทมในเกมนะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีคนมาหลอกหรือบางทีตัวน้องเองนึกว่าใช้วิธีสเต็ป1 2 3 4 5แบบนี้แล้วได้ของเพิ่มมารู้ตัวอีกทีคือบัตรเครดิตก็โดนไปแล้วนะครับแต่นี่ยังดีนะครับที่มีการผู้ให้บริการนะอาจจะมีการตั้งเงื่อนไขไครเทเรียอะไรบางอย่างเอาไว้เพื่อเป็นความระมัดระวังว่าอยู่ดีๆคุณไม่เคยซื้อของออนไลน์ในแบบนี
1: ้
0: ทำไมตอนนี้มียอดสูงขึ้นนะครับก็เลยอายัดบัตรช่วยเหลือนะในส่วนของความสูญเสียให้น้อยลงก่อนได้เพราะว่าในเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนเนี่ยอันนั้นไม่มีลิมิตนะแล้วก็การซื้อของพวกนั้นก็เลยมียอดที่สูงมากสุดท้ายพ่อแม่เองก็เดือดร้อนต้องไปขอร้องว่าทำยังไงถึงจะได้รับการยกเว้นฉะนั้นในเรื่องของการที่เล่นเกมออนไลน์และมีการหลอกลวงเนี่ยอันนั้นประเด็นหนึ่งกับประเด็นหนึ่งคือในการที่จะพ่วงกับเลขบัตรเครดิตให้ความสะดวกกับเราเองก็ต้องระมัดระวังว่าทำยังไงนะจะมีการควบคุมได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้มือถือไปแล้วสามารถใช้จ่ายได้โดยสะดวกนะครับ
1: มันก็น่าจะยากอยู่เพราะว่ามีกลไกที่ป้องกันด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ครับปกติเขาก็ต้องมีเรื่องของการที่จะไปกดอะไรเพิ่มเติมนะก่อนที่จะใช้จ่ายตรงนี้ไปได้แล้วก็อย่างนึงคือในส่วนของกลไกพวกนี้ในเรื่องความสะดวกเนี่ยอย่างที่บอกคือไม่ได้เป็นคนแรกครับที่มีเหตุแล้วตัวบัตรเครดิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยถูกไปซื้อในเกมเพราะว่าเด็กๆก็สามารถจะเข้าถึงหรือไปทำอะไรพวกนี้ได
1: ้เห็นว่ามีการซื้อแบบรัวๆเลยค่ะนะจากยอด1,000 กว่าบาท 1,500 1,600นะทะลุมาถึง15,000แต่ก็ยังดีในเรื่องของแบงค์เนี่ยก็สังเกตเห็นนะคะก็เลยอายัดได้ทันไม่งั้นก็อาจจะทะลุไปถึง100,000 บาทเหมือนกันค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองคงต้องระมัดระวังหน่อยในการที่มือถือเรากับมือถือลูกแล้วมันเป็นเครื่องเดียวกันเนี่ยครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดแยกเครื่องได้ก็จะดีมากเพราะว่าเครื่องที่เราให้ลูกใช้นะครับเราก็สามารถจะเซตสิ่งที่เรียกว่า parental control setting นะความหมายก็คือว่าเครื่องที่เราให้ลูกใช้เนี่ยเราก็จะดูพฤติกรรมของน้องได้เราก็สามารถจะติดตามดูความผิดปกติใครมาพูดคุยเข้าเว็บไม่เหมาะสมไหมนะครับแล้วก็สามารถจำกัดในเรื่องของความเสียหายต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้เครื่องเดียวกันกับน้องเลยเราไม่ใช้น้องก็ขอใช้ต่อเนี่ยนะในเรื่องของการเข้าใช้งานอะไรต่างพวกนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังหน่อยเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมันในความสะดวกมันก็นำมาซึ่งปัญหาประเภทนี้ได้นะครับรวมไปถึงที่เราห่วงอีกเรื่องนึงคือตอนมีมิจฉาชีพมาคุยกับน้องเนี่ยนะบางทีเราก็อาจจะต้องดูด้วยว่าประวัติการพูดคุยเป็นยังไงนะซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้ย้อนกลับไปดูประวัติในการพูดคุยกับน้องเนี่ยว่ามันเขาแนะนำจริงๆมาอย่างนั้นหรือเปล่าว่าบอกให้ทำตามนี้นะแล้วเดี๋ยวจะซื้อของได้เพราะว่าโอกาสที่ข้อมูลการพ่วงการจ่ายมันอยู่กับเราแล้วเขาได้ข้อมูลไปเฉยๆแล้วจะไปทำแบบนี้ได้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องเราเนี่ยณปัจจุบันทำได้ยากมาก
1: แบบนี้พอจะมีโอกาสที่จะสามารถจับกลุ่มนะกลุ่มที่ไปแฝงตัวอยู่ในเกมแบบนี้ได้ไหมคะ
0: ในการจับกลุ่มบังเอิญว่าในรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาไปแจ้งความเนี่ย อาจจะมีโอกาสถ้าเกิดได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะตามเส้นเงินไปได้
1: ส่วนมากจะดูเส้นเงิน
0: คืออยู่ว่าได้ไปแจ้งความไหมนะครับ เพราะว่าสุดท้ายเงินมันออกไปมันก็อาจจะไปอยู่ตามบริษัทที่เกี่ยวข้องนะซึ่งถ้าเกิดว่าทางตำรวจช่วยดำเนินการก็อาจจะตามในส่วนของตัวเส้นเงินประเภทนี้นะแล้วก็ไปดูได้ว่าแอคเคาท์ที่เข้ามาใช้งานเนี่ยมันเป็นแอคเคาท์อะไรเบอร์มือถือที่เกี่ยวข้องของแอคเคาท์นั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ถ้าเกิดได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพียงพอก็อาจจะช่วยได้ในแง่ของการที่จะ สืบสวนในเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องการอายัดเงินเนี่ยที่เสียไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นบัตรเครดิตเนี่ยก็แจ้งได้ว่าอันนี้เราถูกหลอกลวงไปตัวเงินเนี่ยอาจจะไม่เสียด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดเราได้พูดคุยกับทางเจ้าของบัตรเครดิตเพราะเจ้าของบัตรเครดิตก็เขาก็สามารถจะอายัดเงินกลับได้ถ้าไม่ใช่บัตรเดบิตนะบัตรเครดิตเนี่ยเวลาถูกหลอกไปนี่มีโอกาสที่จะได้คืนมากกว่าถ้าเกิดบอกว่าทั้งหมดนี้เราไม่ได้ทำแล้วเราเป็นคนถูกหลอกไป
1: ก็เป็นเหตุผลแล้วก็ต้องมีหลักฐานคุณแม่ก็ต้องไปแจ้งความก่อนด้วยเพื่อเป็นหลักฐานให้กับ
0: เจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวในส่วนบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีเรื่องแจ้งความบางทีเขาก็อาจจะลังเลในการต่อนะครับแต่ว่าในขั้นต้นเนี่ยนอกจากไม่เสียแล้วเนี่ยเราอาจจะคือถ้าเกิดอยากจะเอาคนผิดเนี่ยยังไงก็ต้องแจ้งความนะครับแต่ในส่วนที่ว่าทำยังไงเราไม่ต้องจ่ายยอดนี้นะบางทีเราก็คุยกับบัตรเครดิตได้ครับว่าเพราะว่าบัตรเครดิตไม่เหมือนเดบิตเดบิตนี่เงินไปแล้วไปเลยแต่บัตรเครดิตเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้โอนให้กับคนที่อยากได้เงินจากเราเลยที่ซ้ำเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าไอ้ยอดนี้ฉันไม่ให้คุณเพราะว่าเจ้าของเงินเขาบอกมาว่ามาในแบบที่ไม่ถูกต้องนะครับ
1: มันก็ยังจะ
0: นี่เป็นข้อดีอย่างนึงของการใช้บัตรเครดิตกับเรื่องของโลกออนไลน์ด้วยครับ
1: พอจะทราบวันเวลาไหมเขาระงับเงินเราไว้ได้กี่วันคะก่อนที่จะส่งต่อไปอีกทอดหนึ่ง
0: ว่าถ้าเป็นเดบิตนี่เขาคงทำให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นเดบิตเนี่ยกลไกปกติของเดบิตคนที่รับเงินจากเราไปผ่านบัตรเครดิตก็ไม่ได้ได้เงินในทันทีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่เขาต้องไปเคลียร์กันในภายหลังอย่างเช่นเราไปรูดบัตรบางทีก็ไม่ได้ว่าเงินถึงมือเราโดยตรงอย่างรวดเร็วมันเลยเป็นเหตุให้บางทีก็เวลาใช้จ่ายบัตรเครดิตร้านบางร้านก็บางทีอาจจะต้องมีว่ายอดเงินเพียงพอเนาะแต่อีกอันนึงคือขอชาร์จเพิ่ม 3% ไม่เหมือนกับบัตรเดบิตที่ดำเนินการแล้วก็จะได้เลยเพราะว่าในโลกของการใช้งานพวกบัตรเครดิตแล้วก็การทำงานด้านนี้ fraud detection เขาก้าวหน้าไปค่อนข้างมากแล้วก็กลไกมันก็เอื้อด้วยว่าถ้าเกิดดูแล้วมันมี fraud หรือการหลอกลวงไปเกี่ยวข้องจากการยกย้ายเงินต่างๆผ่านการรูดบัตรทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะได้ใช้กลไกของการที่เขาหน่วงเวลาได้เงินยังไม่ได้เปลี่ยนมือจริงเนี่ยมาช่วยทำให้เราก็ไม่ต้องจ่ายแล้วโจรก็ไม่ได้เงินตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องพูดคุยกับทางบริษัทบัตรเครดิตตรงนี้นะครับว่าเรามีหลักฐานยืนยันว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำตัวนี้เรื่องของการที่ว่าแอคเคาท์หรือใครยังไงที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยบางทีมันอาจจะคอมพลิเคทมากกว่านั้นนะฮะอย่างเช่นว่าการไปซื้ออันนี้นี่คนเจ้าของที่ได้เงินเนี่ยเป็นคนทำเองไหมหรือว่ามันมีกลไกอื่นใดว่าในเอทีเอ็มต่างๆเนี่ยมันมีตัวกลางมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวของพวกนี้มันจะแลกเปลี่ยนเงินยังไงซึ่งรายละเอียดพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องให้ทางตำรวจช่วยไปตรวจสอบร่วมกับตัวเจ้าของแพลตฟอร์มด้วยครับ
1: ค่ะอันนี้แหละที่อยากทราบเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้เคยเล่นเกมนะคะท่านเลขาเราก็จะไม่รู้ไอ้คนร้ายเนี่ยพอมันเราซื้อไอเทมจากเขาแล้วเนี่ยเวลาเขาจะไปเอาเงินสดออกมาเนี่ยเขาทำยังไงนะคะเปลี่ยนเงินยังไงแบบนั้นสถิติที่เด็กโดนหลอกจากเกมเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูแล้วมากน้อยยังไงบ้างคะ
0: เรื่องจำนวนเนี่ยพูดยากแต่เรื่องความร้ายแรงนะครับเรื่องความร้ายแรงนะมันเคยมีน้องอยากได้ไอเทมในเกมแล้วในไอเทมในเกมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากได้เนี่ยต้องไปถ่ายรูปโป๊พ่อแม่พี่สาวมาให้เขาก่อน
1: เคยได้ยิน
0: ใช่อันนี้ผมว่าในเรื่องของการที่จะยกย้ายเงินจะเปลี่ยนมือเนี่ยอันนั้นก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆแหละครับเราไปถึงเรื่องที่ว่ามีน้องๆมาโพสต์บอกว่าอยากได้เงินโลบัคให้ทำอะไรก็ยอมก็มีบางคนที่ไปโพสต์เปิดตัวเองในแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นโลกออนไลน์เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะสังเกตพฤติกรรมเพราะว่าในตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ทางโรบอททำได้ดีขึ้นก็คือเขาจะสแกนหน้าเราก่อนนะครับว่าหน้าเราตอนสมัครเข้าไปเนี่ยเป็นคนอายุช่วงไหน แล้วถ้าเราหน้าแก่อย่างผมลองไปเนี่ยหน้าแก่เนี่ยเขาจะกำหนดเลยว่าผมจะไม่สามารถคุยกับเด็กได
1: ้
0: ไม่ผ่านครับไม่ผ่านในแง่ที่ว่าต้องคุยกับคนแก่ด้วยกันนะครับหน้าเรามีริ้วรอยเยอะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะค
1: ุ
0: ยกับเด็กไม่ได
1: ้
0: ซึ่งเดิมไม่มีกติกานี้นะครับ
1: ระบบก็
0: เดิมไม่มีแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็เข้าไปแล้วคุยกับเด็กก็ได้หมดแต่หลังจากที่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยมาหลอกลวงเด็กเขาก็มีกลไกตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมา นะครับซึ่งอาจจะพอช่วยได้นะครับในเรื่องของกระบวนการตรงนี้แต่ว่าเรื่องการซื้อของแลกเงินในโลบัคเนี่ยมันถ้ามันพ่วงบัตรเครดิตที่มันดูยากจริงๆนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่ว่าเราใช้มือถือเดียวกันบัตรเราพ่วงไว้เนี่ยบางทีมันโผล่มาแค่ว่าจะซื้อเงินโลบัคเราก็แค่ดับเบิลคลิกปุ่มข้างของ Apple เนี่ยมันก็จ่ายเลยอะครับมันเลยเป็นเรื่องที่มันเป็นการง่ายที่จะมีตรงนี้
1: จริงๆเมื่อสักครู่อ่านข่าวไปเหมือนกันกรณีที่ว่ามีการหลอกล่อเป็นเคสที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะคะตำรวจไซเบอร์เขาไปบุกจับมาอันนี้ก็เหมือนกันเอาเกมมาล่อนะคะให้เด็กเนี่ยถ่ายภาพเป็นเด็กผู้ชายด้วยเด็กผู้ชายถ่ายภาพอนาจารส่งมาเพื่อแลกกับการเติมเกมให้อันนี้มีการถ่ายภาพน้องนะคะแล้วก็เอาไปลงขายในกลุ่มเนี้ยใครจะเข้ามาดูให้จ่ายเงินนะคะ100บาทถึง250บาทโอ้โหแล้วก็มีการโฆษณาเชิญชวนสมาชิกกลุ่มให้มานะคะใช้บริการมาดูแบบนี้อันนี้ข้อมูลนะคะเกี่ยวโยงไหมคะกรณีที่เราเคยเห็นว่ามีเรื่องของกฎหมายที่จะมาคุ้มครองเด็กเรื่องกฎหมายที่ผ่านมา
0: โอเคโอ้ขอบคุณมากที่พูดถึงเรื่องกฎหมายด้านนี้
1: ค่ะยังอยากทราบความคืบหน้า
0: ความคืบหน้าก็คือมันผ่าน public hearing รอบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคงเข้าสู่กระบวนการที่จะนำเข้าสภาแต่สิ่งที่ต้องเข้าใจนะครับก็คือว่าพ่อแม่ยังต้องมีบทบาทมาช่วยเหลือดูแลน้องๆเพียงแต่ว่าจากเดิมเนี่ยถ้าพ่อแม่ไปเจอว่าเด็กๆคุยกับผู้ใหญ่เพื่อจะล่อลวงเนี่ยก็ยังเอาผิดอะไรไม่ได้เพราะคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะแค่ว่าพูดคุยเฉยๆไม่ผิดนะครับมาตอนนี้ด้วยกฎหมายที่เขาจะแก้กฎหมายอาญาเรื่องชายอะไรโปรเทคชั่นเนี่ยนะครับแค่คุยหรือที่เรียกว่าชายกรูมมิ่งเนี่ยก็สามารถจะเอาผิดได้เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องว่าไม่ว่าจะแชทผ่านเกมแชทผ่านโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดพ่อแม่คุยกับน้องแล้วบอกน้องไว้ก่อนว่าถ้าเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มาคุยแบบนี้เนี่ยต้องบอกนะนะเราก็สามารถจะเอาคนผิดมาลงโทษได้ตั้งแต่เริ่มคุยไม่จำเป็นว่าจะต้องส่งรูปให้เขาก่อนแล้วถึงค่อยเอาผิดแต่ทั้งนี้ครอบครัวก็ต้องคุยกันต่อเนื่องนะครับความหมายก็คือว่าต้องพยายามให้ลูกไว้ใจอะว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามก็คือเราก็อยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุยอะไรไปเมื่อไหร่ที่ควรจะสังเกตเรื่องนี้พอถ้าเกิดว่าถึงจะมีกฎหมายนี้นะครับแต่ถ้าเด็กคุยกันแล้วผู้ใหญ่ไม่รับรู้เนี่ยนะมันก็อาจจะยังสายไปอยู่ดีเพราะสิ่งที่เขาคุยกันเนี่ยโจรก็อาจจะยังรู้สึกว่าคุยกับเด็กแล้วเด็กคงไม่บอกพ่อแม่หรอกการที่เราคุยกันตรงนี้เป็นความลับนะพอเดี๋ยวถ้าเกิดพ่อแม่รู้เดี๋ยวหนูไม่ได้ไอเทมในเกมเนี่ยตรงนี้มันก็ถึงมีกฎหมายตรงนี้ก็อาจจะยังไม่สามารถไปครอบคุมในส่วนของการที่ว่าพ่อแม่ไม่ได้รับรู้เพื่อช่วยน้องได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดคุยกันพ่อแม่รับรู้น้องก็เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรควรแล้วพ่อแม่ต้องสอนน้องก่อนนะว่าผู้ใหญ่มาคุยด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดนะครับแล้วก็จะได้ช่วยป้องกันได้โดยมีกฎหมายเป็นช่วยขับเคลื่อนนะครับแต่อีกส่วนนึงก็คือผู้ใหญ่หลายคนนะครับที่อาจจะเริ่มต้นเข้าวงการนี้ก็จะได้รู้ตัวด้วยว่าการไปพูดคุยกับเด็กเนี่ยก็จะมีความผิดได้ถ้าเกิดมันมีเรื่องไปในทางที่ไม่เหมาะสมก็น่าจะป้องกันได้ส่วนหนึ่งในเรื่องของการที่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้เริ่มที่จะทำนะครับแต่คนที่ตั้งใจที่จะทำอาจจะยังมีอยู่ก็ต้องมาจากการที่ว่าพ่อแม่กับน้องเนี่ยต้องช่วยกันเอากฎหมายไปใช้นะนั่นก็คือว่ามันเอาคนผิดมาลงโทษได้เนี่ยแต่ว่าความไว้วางใจและการพูดคุยระหว่างพ่อแม่กับน้องเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้สามารถดำเนินการได้ทำให้กฎหมายเนี่ยได้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่ไปถึงขั้นที่ว่าสุดท้ายน้องโดนหลอกแล้วก็ส่งรูปลามกอนาจารของตนเองหรือว่าที่เคสก่อนหน้านี้คือแอบไปถ่ายโชคดีว่าตอนนั้นในเคสนั้นน้องยังไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าในแชทที่คุยกันเนี่ยคนที่จะส่งอะไรต่างๆมาให้เขาบอกว่าไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรไปแอบถ่ายพี่สาวหรือว่าคุณแม่แล้วก็ส่งรูปมาแต่โชคดีว่าน้องก็เอาไปให้พ่อแม่ดูก่อนก็เลยยังไม่ได้ถึงเกิดเหตุขึ้นมานะครับ
1: มิจฉาชีพนี่คือทำทุกทางจริงๆที่จะได้เงินไปนะคะตรงนี้เนี่ยดูการหลอกลวงเด็กเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะคะท่านเลขาอยากจะเตือนภัยอะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับเรื่องเด็กเยาวชนนะคะรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยจะดูแลยังไงหรือให้ความใกล้ชิดยังไงหรือว่าต้องคุยกันเยอะๆมากๆทำความเข้าใจกันกับเด็ก
0: ครับผมว่าอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนจะไปบังคับเนี่ยเราควรทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีก่อนนะครับเพราะว่าการเรียนรู้ของน้องสิ่งหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้ก่อนก็คือเรียนรู้จากพ่อแม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยติดมือถือน้องเขาก็จะรู้สึกว่ามันคือธรรมชาติของคนที่เขาเป็นกันในโลกยุคนี
1: ้
0: น้องก็จะติดเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดพ่อแม่ชวนกันพูดคุยให้เวลาของน้องๆแล้วก็รู้จักบริหารเวลาโดยที่ตัวเองก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเสพติดด้วยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเอามือถือให้น้องอันนึงตัวเองก็อันนึงแล้วไปกินข้าวนอกบ้านก็ต่างคนต่างจ้องจอตัวเองเนี่ยการเรียนรู้ในแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาได้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแบบแต่อันนึงก็คือการพูดคุยก็สำคัญนะครับในการที่จะรับฟังโดยไม่ตัดสินนะไม่ใช่ว่าน้องอะไรมาพูดปุ๊บก็จะต้องมองว่าน้องผิดตลอดเวลานะครับแต่จะต้องมองว่าทุกโอกาสที่น้องเอาเรื่องมาพูดคุยเนี่ยคือเวทีที่เราจะได้เรียนรู้และสอนน้องเพราะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เริ่มต้นมีอะไรปุ๊บก็ไม่พอใจเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้น้องจะต้องมี2 account เวลาน้องโตหน่อยนะหลายคนแล้วมี2 account โซเชียลมีเดียอันนึงไว้ให้พ่อแม่ดูอีกอันนึงเป็นชื่อคนอื่นเพื่อจะได้เอาไว้ทำในเรื่องที่ตัวเองอยากทำก็อันนี้ก็มาจากพื้นฐานของการที่ว่าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนนะฮะซึ่งตัวนี้มันสำคัญยิ่งกว่าการที่บอกว่าพ่อแม่รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแล้วมาสอนอีกนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้องก็อาจจะต่อต้านได้น้องก็อาจจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่สอนไปสุดท้ายพ่อแม่เองยังไม่ทำเลยนะครับหรือว่าบางทีก็ใช้วิธีว่าบอกว่าเชื่อฟังแต่ในความเป็นจริงหลบไปพูดคุยในช่องทางในรูปแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการรับฟังโดยไม่ตัดสินเนี่ยมันต้องไปด้วยกันกับการที่เราจะได้รับโอกาสจากน้องในการที่เราจะให้ข้อมูลที่ดีหรือช่วยชี้แนะนำกับน้องได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องยากแต่พ่อแม่ต้องปรับตัวตรงนี้ก่อนได้ครับนะเพราะสุดท้ายคุณปิ่นเข้าใจเลยใช่ไหมครับว่าทั้งพ่อแม่และน้องรู้หมดแหละครับว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเพราะเรื่องพวกนี้เป็นข่าวเยอะแยะแหละเพียงแต่ว่าอีตอนที่มาเจอสถานการณ์จริงเนี่ยนะครับบางครั้งก็จะยังนึกว่าในรอบนี้ที่ทำไปอ่ะมันจะไม่โดนหรอกคนนี้ไม่หลอกหรอกตัวนี้ไม่น่ามีผลอะไรหรอกแล้วมันสุดท้ายก็เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่จะทำให้ได้ดีที่สุดก็คือว่าการได้พูดคุยกันมากกว่าการที่จะสอนกันเนี่ยมันจะยิ่งทำให้โอกาสของครอบครัวในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถจะปูถนนผ่านป่าไซเบอร์นี้ไปได้แล้วน้องจะได้เดินอย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่ามันต้องเดินไปด้วยกันนะครับว่าในโลกไซเบอร์ซึ่งมันจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเนี่ยพอเดินไปด้วยกันก็จะได้แนะนำน้องได้อย่าให้น้องเดินโดยลำพังคุยกับโจรโดยลำพังคุยกับแฮกเกอร์โดยลำพังแล้วน้องรู้สึกได้ว่าอย่ามาคุยกับพ่อแม่เลยเดี๋ยวพ่อแม่ก็ดูอย่างเดียวเนี่ยตรงนั้นแหละคือส่วนที่เป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะให้น้องได้ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์นะอย่างปลอดภัยแล้วก็คุมเรื่องความเสี่ยงต่างๆพวกนี้ได้ครับ
1: ชอบมากเลยเรื่องของปูถนนผ่านป่าไซเบอร์นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะระวังนะคะรอบรั้วโรงเรียนนะคะมีรั้วป้องกันแต่ที่ไหนได้นะคะโจรเนี่ยอยู่ตรงนะคะมือถือของเด็กๆที่ทุกคนเนี่ยก็ต้องมีหมดแล้วล่ะในยุคสมัยนี้ในยุคดิจิทัลในยุค AI แบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับครับแล้วก็บางทีปีอาจจะเคยได้ยินนะที่ว่าตอนนี้ประเทศโน้นก็ห้ามน้องใช้มือถือแล้วประเทศนี้ก็ห้ามใช้แล้วตอนนี้ทุกคนก็คงรอดูผลที่เป็นลองเทอมอะครับเพราะในความเป็นจริงในการห้ามเนี่ยครับหลายคนก็อาจจะหาช่องทาง VPN แล้วไปทำเหมือนกับว่าตัวเองอยู่ออสเตรเลียแต่ไปโผล่ประเทศอื่นเพื่อจะได้ยังไงฉันก็จะเล่นโซเชียลให้ได้เพื่อหลีกเลี่ยงแต่อีกอันหนึ่งที่เราห่วงมากกว่าคือว่าน้องไม่เคยสัมผัสอะไรในโลกโซเชียลเลยตั้งแต่เด็กจนอายุ16สมมุติว่าตามกฎหมายเขานะแล้วอยู่มาวันนึงกระโดดเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลโดยที่ไม่รู้ว่าโลกมันมีแฮกเกอร์โลกมันมีโรแมนต์สแกมเมอร์โลกมันมีคนหลอกลวง
1: เขาไม่มีภูมิเลย
0: มันอาจจะทำให้ภูมิต้านทานเนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็อาจจะทำให้โอกาสในการเรียนรู้ของน้องเนี่ยก็อาจจะน้อยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเกิดเหตุแบบนี้ทำไมไม่รีบจัดการนะมีลิมิตในการที่ว่าน้องจะเข้าโซเชียลได้เมื่อไหร่นะครับตรงนี้มันก็ยังมีเป็นเรื่องประเด็นที่เป็นข้อดีข้อเสียอยู
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดก็คือว่า เรียนรู้ที่อยู่กับมันนั่นแหละแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคนที่จะคุยกับน้องเนี่ยนะก็คงต้องให้ความสำคัญกับการที่เราจะแนะนำลูกด้วยเพราะโลกไม่ได้อยู่เป็นแบบกายภาพอย่างเดียวแล้วเราไม่สามารถสอนน้องได้ว่าเดี๋ยวมุมมืดอย่าไปเราไม่สามารถสอนน้องได้ว่าระวังนะหลีกเลี่ยงเดี๋ยวมีดจะมาแทงอย่างเดียวแล้วแต่มันเป็นเรื่องว่าแล้วในชีวิตในโลกออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องช่วยไกด์ช่วยแนะนำน้องแล้วก็เดินจับมือไปด้วยกันด้วยนะครับมันถึงจะปลอดภัยนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้พูดคุยกันอีกเยอะเลยเพราะว่ามันบางทีมันก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องซ้ำนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนครอบครัวที่จะประสบพบเจอกับเรื่องพวกนี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังมองว่าครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดในการพูดคุยกัน
1: ใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยมากๆเพราะว่าจากที่ไปนะคะร่วมมือกับทางตำรวจไซเบอร์ก็ตามนะคะตำรวจ CIB ก็ตามรวมถึงสกมช.ด้วยไปลงพื้นที่นะคะไปคุยกับเด็กนะคะให้ความรู้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็สร้างการรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เนี่ยก็พบแหละน้องๆบางโรงเรียนน่ะก็ตกเป็นเหยื่อจริงๆนะคะอย่างเช่นมีคนปลอมไลน์มาเป็นเพื่อนมาหลอกยืมเงินอันนี้มีเหมือนกันนะคะบางโรงเรียนรวมถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังปลอมเป็นตำรวจโทรมาหาเด็กๆนะคะว่ามีคดีติดตัวนะนะคะทำให้เด็กเนี่ยกลัวแล้วก็ข่มขู่ให้ไปอยู่คนเดียวห้ามบอกใครมุกนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงปลายเดือนนะคะจะชวนสกมช.ไปร่วมมือกันนะคะครั้งนี้อาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่อย่างเช่นไม่ใหม่สำหรับสกมช.นะคะเห็นว่ามีการฝึกหลักสูตรให้อสม.ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปสร้างภูมิคุ้มกันนะคะด้วยกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องภัยออนไลน์เนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ตัวของคนทุกกลุ่มในสังคมนะคะถูกต้องไหมคะท่านเลขา
0: ใช่ครับยกตัวอย่างก่อนหน้าที่เราจะมีใบขับขี่ก่อนหน้าที่เราจะมีไฟจราจรเนี่ยมันก็มีอุบัติเหตุรถยนต์เยอะมากครับย้อนอดีตไปหลายสิบปีเลยจนกระทั่งเรารับรู้ว่าเราจะปล่อยไปไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องทำถนนให้ปลอดภัยมีไฟจราจรรถมีสภาพที่ดีมีใบขับขี่แต่ตอนนี้ครับเรายังอยู่ในช่วงรอยต่อคือเรายังอยากใช้ชีวิตอิสระเสรีในโลกไซเบอร์ไม่มีไลเซนส์ในการที่บอกว่าก่อนคุณน้องๆจะใช้มือถือได้อะต้องเรียนรู้กติกาก่อนนะว่าเดี๋ยวโจรเป็นยังไงแล้วถึงจะยื่นมือถือให้ใช้นะครับเพราะเราเน้นเรื่องความสะดวกแล้วก็ความคล่องตัวในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยต้องมาเร่งเสริมในเรื่องของความเข้าใจตรงนี้นะครับให้มากขึ้นนะครับแต่อีกอันนึงเราไปทำกิจกรรมร่วมกันมาหลายงานเลยนะฮะอย่างนึงที่ผมสังเกตก็คือว่าตอนเราให้น้องตอบคำถามอะน้องตอบถูกหมดเลยรู้ดีหมดเลย
1: นะคะมีแบบทดสอบให้ใช่ไหมคะ
0: จ้ะในขณะที่ความเป็นจริงเวลาเผชิญหน้ากับการล่อลวงที่เขาเอาของมาหลอกเอาอะไรต่างๆมาหลอกอะการตัดสินใจเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นเกราะป้องกันคือในตอนถามเนี่ยถ้าเป็นลักษณะสภาพแวดล้อมของการพูดคุยสักถามเนี่ยทุกคนรู้หมดเลยครับว่าคนทำอะไรแต่พอไปเจอสถานการณ์จริงมีสิ่งเย้ายวนปุ๊บนะไอ้สิ่งที่เป็นเหตุผลของการมีลอจิกที่ดีเนี่ยการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันหายไปเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคงจะต้องสร้างเสริมให้อยู่ในจิตสำนึกของการที่ว่าเวลาเราเจออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องตั้งคำถามก่อนเลยว่าก่อนฉันจะเชื่อเธอเนี่ยเธอมีอะไรมาแสดงออกว่าฉันเชื่อเธอได้เพราะตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นว่าสถานการณ์ที่ตั้งหลักก็คือว่าถามแล้วก็ตอบเนี่ยตอบเก่งแต่เวลาสถานการณ์ที่ไม่ได้ตั้งหลักคือเจอคนมาชวนคุยเจอเพื่อนมาขอแอดไลน์อะไรต่างๆเนี่ยบางทีเรายังเผลอลืมแล้วก็รับแล้วก็ไปพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องพยายามทำให้ทุกคนได้มีกรอบความคิดว่าก่อนเชื่อเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนแล้วถึงจะเชื่อแต่ไม่ใช่ว่าเชื่อก่อนแล้วค่อยไปดูว่าอ๋อเขาหลอกฉันไหมนะครับไม่งั้นแล้วเราก็คงไม่ได้ปรับตัวเพื่อให้เข้าโลกปัจจุบันซึ่งการหลอกลวงมันทำได้ง่ายแล้วก็มีเยอะมากคร
1: ับ ใช่แล้วนะก็หวังว่าในเดือนนี้เนี่ยสถิติการหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยจะลดลงนะคะวันนี้นะคะขอบคุณทางพลอากาศตรีอมรชมเชยมากๆเลยนะคะท่านเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาเตือนภัยแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้กันนะคะโอกาสหน้าเชิญอีกครั้งค่ะท่านเลขาค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของเด็กๆนะคะที่เรานำเหตุการณ์นะคะล่าสุดเลยที่เป็นข่าวมาเตือนภัยกันถ้าเกิดว่าถูกหลอกออนไลน์นะคะก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเนาะแจ้งความนะคะตามท้องที่ของเราอยู่อาศัยหรือว่าแจ้งสายด่วน1441นะคะ24ชั่วโมงอันนี้ก็จะทำการอายัดบัญชีให้ด้วยเนาะรวดเร็วกว่านะคะแจ้งศูนย์ AOC ก่อนนะคะ1441ค่ะเอาละค่ะไปคิดก่อนเชื่อกันหน่อยนะคะกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้นะคะมีข้อมูลเรื่องค่าไตสูงในนักกีฬาที่ยังหนุ่มเป็นไปได้อย่างไรนะคะไปติดตามกันค่ะ
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
3: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจค่าไตการทำงานของไตค่ะค่าไตสูงในนักกีฬาที่ยังหนุ่มเป็นไปได้อย่างไรมันเคยมีข่าวว่านักกีฬาแบดมินตันชาวไทยที่มีอาการตะคริวขึ้นตั้งแต่เท้าไปจนถึงต้นคอเพราะว่าอาจจะเล่นเกมหนักแล้วก็ติดกันนะคะร่างกายขาดน้ำจนเกิดตะคริวทั้งตัวจนต้องเรียกรถไปโรงพยาบาลพบแพทย์และทำการเจาะเลือดผลการตรวจเลือดพบว่าค่าไตสูงแพทย์ก็ได้แนะนำให้พักการแข่งขันจึงต้องถอนตัวจากการแข่งขันในรอบชิงอันนี้แหละค่ะมีความสำคัญมากเลยว่านักกีฬาที่ยังหนุ่มซึ่งดูเหมือนว่าจะแข็งแรงแต่พอตรวจค่าไตมาทำไมถึงค่าไตสูงเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าความหมายของค่าไตสูงคืออะไรและเราจะป้องกันได้อย่างไรจากอาจารย์แก้วนะคะอาจารย์คะปกติแล้วการตรวจค่าไตเพื่อดูการทำงานของไตใช่ไหมคะค่าไตสูงหมายถึงอะไรคะอาจารย
4: ์ค่าไตสูงเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เขาตรวจว่าไตควรจะกรองออกไปเพื่อให้ค่าของสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ในเลือดต่ำเพราะไตเนี่ยมีหน้าที่ขับขยะออกจากเลือดขยะที่อยู่ในเลือดเนี่ยเช่นครีเอทินีนหรือว่า BUN คือบลัดยูเรียไนโตรเจนครีเอทินีนเนี่ยมันเป็นสารเคมีตัวนึงซึ่งอยู่ในร่างกายเราร่างกายเราผลิตและเราใช้ส่วน BUN ก็เหมือนกันก็เป็นโปรตีนที่ว่าคือถ้าอยู่ในเลือดมากเกินไปแล้วเป็นโปรตีนที่หมดสภาพแล้วเนี่ยไตต้องกรองทิ้งดังนั้นเนี่ยเวลาเขาดูว่าไตทำงานดีหรือไม่ดีเขาจะดูค่าสองตัวนี้ว่ามันยังคงอยู่ในเลือดสูงหรือเปล่าเรื่องเนี้ยผมมีประสบการณ์ส่วนตัวที่อยากจะให้คนที่อายุเกิน60ไปแล้วเวลาไปตรวจเลือดกับหมอเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วหมอจะให้ตรวจค่าไตด้วยเพราะว่าคนสูงอายุมักจะมีไตที่เสื่อมลงนะอย่างของผมเนี่ยก็เหลือ 60-70%
3: ไตที่เสื่อมลงหมายความว่าจากที่ความสามารถกรองสารส่วนเกินที่เรารับเข้าสู่ร่างกายได้ 100% ก็สามารถกรองได้ต่ำลงอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจารย
4: ์มันทั้งสารส่วนเกินที่ร่างกายรับเข้าไปหรือเป็นอนุพันธ์ที่เกิดจากการเราใช้สารตัวหนึ่งมันเปลี่ยนไปเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งมันหมดสภาพผมอยากจะอธิบายความหมายของคำว่าครีเอทินีนซึ่งมันจะอยู่ในใบตรวจโรคว่าสูงหรือต่ำเนี่ยนะครีเอทินีนเป็นผลผลิตจากการย่อยสลายตัวของครีเอทีนฟอสเฟตมีคำสองคำมันมีครีเอทินีนกับครีเอทีนครีเอทินีนเนี่ยร่างกายเรามองว่ามันเป็นขยะจากการใช้ครีเอทีนฟอสเฟตครีเอทีนฟอสเฟตมันสร้างขึ้นมาจากตับที่สร้างครีเอทีนก่อนแล้วส่งประมาณ 95% ไปกล้ามเนื้อที่เหลือเนี่ยไปยังสมองหัวใจกระตับอ่อนครีเอทีนเนี่ยพอมันเข้าสู่เซลล์เป้าหมายแล้วมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นครีเอทีนฟอสเฟตในการที่จะเปลี่ยนจากครีเอทีนไปเป็นครีเอทีนฟอสเฟตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพ 60% ดังนั้นมันจะมีส่วนที่เหลือประมาณ 40% ซึ่งจะถูกทำลายเปลี่ยนไปเป็นครีเอทีนซึ่งรวมกับครีเอทีนที่เกิดจากการที่เซลล์ของเราเอาครีเอทีนฟอสเฟตไปเปลี่ยน ADP ให้กลายเป็น ATPATP คือสารให้พลังงานสูงซึ่งร่างกายเวลาเราจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยจะออกแรงต้องใช้ ATP ทั้งนั้นเลยมันเป็นตัวที่ให้พลังงาน
3: ค่ะ
4: แล้วเวลา ATP ถูกใช้แล้วเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็น ADP ADP เนี่ยก็ถูกเอาไปทำใหม่ให้กลายเป็น ATP แต่วิธีทางลัดที่สุดของกล้ามเนื้อที่จะให้มีพลังงานสูงขึ้นมาทันทีเนี่ยก็คือเอา ADP ไปรับกลุ่มฟอสเฟตจากครีเอทีนฟอสเฟตเพื่อให้เป็น ATPส่วนครีเอทีนฟอสเฟตที่ถูกใช้แล้วจะเปลี่ยนไปเป็นครีเอทินีนแล้วขับออกมาสู่เลือดจะเห็นว่าครีเอทินีนเนี่ยมันเป็นของเสียแล้วก็ไม่มีทางเอาไปรีไซเคิลหรือไปใช้กลับใหม่ได
3: ้
4: เราต้องขับทิ้งออกจากร่างกาย
3: อาจารย์แล้วครีเอตินีนมักจะเกิดในการใช้ร่างกายแบบไหนหรือคนช่วงอายุไหน
4: ทุกคนใช้หมดตั้งแต่เราเกิดมาเราใช้หมดพอมันถูกใช้ไปแล้วจากครีเอทินฟอสเฟตได้มาเป็นครีเอตินีนเนี่ยนะครีเอตินีนจะเข้าไปอยู่ในเลือดแล้วว่าพอเลือดไปถึงไตเนี่ยไตจะกรองมันทิ้งไปมันจะมีตัวเลขมาตรฐานอยู่ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ในหญิงผู้ชายในเด็กอันนี้พออายุมากขึ้นเนี่ยตัวเลขนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าไตเริ่มเสื่อมแต่บางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ยังไม่เริ่มแก่ตีว่า50เนี่ยนะก็อาจจะมีค่าครีเอทินีนสูงขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าคนนั้นออกกำลังกาย
3: การออกกำลังกายส่งผลทำให้ครีเอตินีนสูงขึ้นจนไตขับออกได้ยากยังไงอาจารย
4: ์ไตมันขับไม่ไหวเพราะว่ามันสูงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องขับไหวแหละเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลามากกว่าปกติ
3: ถ้าเราไปตรวจเลือดแล้วเราไปดูค่าการขับครีเอตินีนของไตโดยปกติแล้วผู้หญิงผู้ชายควรจะมีตัวเลขเป็นเท่าไหร่ที่เป็นปกติคะ
4: ผู้ชายจะอยู่ที่ 0.6 ถึง 1.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรผู้หญิงจะเป็น 0.5 ถึง 1.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
3: เพราะว่าบางทีอะค่ะอาจารย์อย่างที่ฉันเนี่ยตรวจสุขภาพประจำปีหลังการตรวจประมาณ1เดือนเขาก็จะส่งใบผลการตรวจให้แต่ละคนเราจะได้ดูก่อนถึงวันนัดค่อยไปพบแพทย์ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแบบนี้ค่ะก็จะได้เห็นใบผลตรวจของตัวเองเขาก็จะมีช่องตารางที่ให้ดูว่าค่าปกติการตรวจครีเอตินีนจะเป็นเท่าไหร่แล้วค่าที่เรามีอยู่จริงเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย
4: ์ถ้าเป็นคนธรรมดาทำงานธรรมดาไม่ได้ออกกำลังกายแบบเป็นนักกีฬา
3: การออกกำลังกายอย่างหนักนี่แบบระดับนักกีฬาหรือใครที่ชอบเล่นกีฬาบ่อยทำไมถึงเกิดค่าครีเอตินีนสูงขึ้นคะ
4: คือว่าเวลาเราออกกำลังกายหนักเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อเยอะครีเอตินฟอสเฟตเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นครีเอตินีนเยอะมันก็มาอยู่ในเลือดพออยู่ในเลือดแล้วเนี่ยหมอที่ดูแลผมเนี่ยเป็นหมอหัวใจแกก็กลัวแกเลยส่งผมไปหาหมอโรคไตเขาก็สั่งตรวจแต่เขาไม่ตรวจวันนี้เขาจะตรวจสารเคมีตัวอื่นที่อยู่ในเลือดเราตัวนี้จะเป็นตัวเฉพาะคือซิสตาตินซีเพราะว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับการใช้กล้ามเนื้อมันเป็นสารเคมีที่เป็นเซลล์เนี่ยแต่ละอวัยวะจะผลิตออกมาในอัตราปกติออกกำลังกายมากหรือน้อยไม่เกี่ยวแต่ว่าจะผิดปกติก็ต่อเมื่อคนนั้นมีปัญหาเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์เป็นพิษสูบบุหรี่หรือเป็นเอดส์ค่าซิสตาตินซีเนี่ยเป็นค่าเฉพาะที่หมอโรคไตจะสั่งตรวจคนไข้ที่ดูมีปัญหา
3: ที่วันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจไตว่ามีค่าไตสูงหรือไม่และความหมายของค่าไตสูงรวมถึงมีคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หลายๆคำเช่นครีเอทีนครีเอทีนฟอสเฟตครีเอตินีนนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเราไปตรวจสุขภาพเราจะได้รู้ความหมายว่าไตของเรามีสภาพการทำงานในการขับของเสียหรือการทำงานให้ร่างกายเป็นปกติหรือไม่อย่างไร
4: คือบางครั้งเนี่ยหมอก็พลาดยิ่งถ้าเป็นหมอใหม่ๆเนี่ยอาจจะพลาดได้ว่าเอ๊ะทำไมค่าครีเอตินีนสูงอย่างนี้ต้องรีบรักษาไตใช่ไหมส่งเราไปจัดการรักษาเกี่ยวกับไตซึ่งบางครั้งเนี่ยมันต้องกินยาเพิ่มทำนู่นทำนี่เพิ่มร่างกายเราเจ็บฟรีอ่ะ
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ที่ดีเนี่ยจะต้องเล่าให้หมอฟังถึงพฤติกรรมตัวเองว่าตัวเองเนี่ยออกกำลังกายด้วยนะคือเวลาหมอเขาถามว่าเวลาเขาตรวจคนไข้ใหม่ๆเนี่ยเขาจะถามทุกอย่างการกินอาหารการออกกำลังกายการทำงานอะไรถ้าอ่านได้ครบปั๊บเนี่ยหมอเขาจะพิจารณาถูกคือผลแลบที่ออกมาจากการตรวจเลือดมันขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของคนไข้ด้วย
3: ค่ะ
4: คนไข้ต้องบอกทุกอย่างและตรงไปตรงมาไม่ต้องไปกลัวว่าหมอเขาจะ
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงามยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองแม่ข่านายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าให้สะอาดสวยงามเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในหลายมิติ ตั้งแต่การแก้ไขความเสียหายของท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนอัสดาธรและการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเสียที่2ถึง10ควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบขณะที่การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ระยะที่3บริเวณกาดก้อมอำเภอเมืองเชียงใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสร้างประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ถึง 5,826 ครัวเรือนพร้อมกันนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมท่อส่งและอุปกรณ์บริเวณถนนสีปิงเมืองถึงถนนมหิดลรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าระยะที่2ตั้งแต่ประตูระบายน้ำช้างคลานถึงถนนระแกงและช่วงสะพานลำคูไว้ถึงถนนเวียงพิงตลอดจนพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งดำเนินการตัดหญ้าขุดลอกดินกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำและลดการอุดตันอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานด้านการจัดการที่อยู่อาศัยในพื้นที่นำร่องชุมชนหัวฝายกำแพงงามบริเวณหลังแขวงเมงรายได้มีการปรับแผนการทำงานใหม่เพื่อให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้นขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากทั้งในด้านการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดหาพื้นที่รองรับและการสำรวจเพื่อจัดทำสิทธิการอยู่อาศัยซึ่งเป็นการบูรณาการแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนจัดสร้างบ้านพักชั่วคราวบนพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรพร้อมเร่งดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับครัวเรือนที่อยู่ระหว่างการย้ายหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยมุ่งหวังให้ประชาชนริมคลองแม่ข่ามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
15: Tab to Read
14: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
15: Play Store และ App Store
16: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
18: เกษตรเพื่อประชากรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาตั้งแต่ปี2513โดยส่งเสริมให้สตรีในภาคเกษตรรวมกันเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามความสมัครใจเพื่อให้รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะภายใต้กติกากลุ่มโดยสมาชิกเพื่อสมาชิกมีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการซึ่งมีตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจังหวัดเขตและระดับประเทศมีศักยภาพในการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงวิสาหกิจชุมชนและเชิงธุรกิจรวมไปถึงช่วยผลักดันนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการดำเนินการเพื่อการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งประโยชน์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 1. ทำให้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆได้ผลดียิ่งขึ้น 2.ช่วยการตัดสินใจของแม่บ้านเกษตรกรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 3. ช่วยให้แม่บ้านเกษตรกรได้พัฒนาเต็มศักยภาพสามารถสร้างสุขให้ครอบครัวชุมชนและสังคม 4. ได้รับความเชื่อถือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในฐานะองค์กรตัวแทนของแม่บ้านเกษตรกรมากกว่าโดยลำพังในระยะเวลาที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการจัดตั้งและดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในระดับพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อไปสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพ จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
20: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดี
21: สวัสดีครับ
22: ต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2รายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับทุกประเภทครับได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็ศักยภาพบนเวทีแห่งนี้แล้วก็มาร่วมกันตอบคำถามครับเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการนะครับแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อด้วยวันนี้ครับอยู่กับผมบอยต้องรอด
21: ครับและบุญรอดไม่น่ารอดผมต้องรอดแล้วด้วย
22: สวัสดีครับผม
21: สวัสดีด้วยครับในวันนี้ครับเข้าไปค่ะทุกคนจะต้องงัดศักยภาพให้ถึงความสามารถเพื่อสนับสนุนนั่นผ่านไปครับพี่เบิร์ด
22: ใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์ที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียนำโจทย์เก่าๆที่ได้รับการคอมเมนต์มาแล้วมาแก้ไขเรียกคะแนนรวมไปถึงการตอบคำถามนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะเราจะทำการคัดนะฮะผู้เข้าแข่งขันของเราจาก4ให้เหลือเพียงแค่
21: 3
22: คนเท่านั้นครับ
21: และก่อนไปรู้ที่แข่งขันวันนี้เราไปฟังกติกาในรอบแรกกันก่อนเลยครับ
22: ใช่ครับ
20: ขึ้นกราฟิกกติกา
23: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่อัพสกิลขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ1นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา30วินาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด3คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
20: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
21: ครับและบางมีกรรมการทั้ง3ท่านพร้อมอยู่แล้วครับสวัสดีครับ
22: สวัสดีครับท่านแรกนะครับน้องทัน
21: ครับ
22: ท่านที่2ครับคิดต้อง1ครับแล้วท่านที่3นะครับวันนี้นอกจากที่จะมาเป็นคอมเมนเตอร์เป็นกรรมการแล้วเนี่ยวันนี้มาพร้อมกับความรู้ในเรื่องของสิทธิของคนพิการด้วยพี่อู๋จากพกครับ
21: สวัสดีครับ
22: สวัสดี3ท่านด้วยนะครับผมน
21: ี่ฮ
22: ะและตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งของเราทั้ง4คนก็พร้อมอยู่แล้วนะครับแนะนำตัวเลยครับผมเชิญครับ
24: สวัสดีครับผมป๊อปปี้ครับ
25: สวัสดีครับต่อครับ
26: สวัสดีค่ะเทนค่ะ
27: สวัสดีครับโค้ชเองจ้า
22: ในรอบนี้นะฮะเราจะมีเวลาให้คนละ1นาทีเท่านั้นนะครับให้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้าพร้อมแล้วครับไปพบกันในช่วงของ Media Quiz Show และเป็นโชว์แรกจากพจน์ครับ
20: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Quiz Show
23: P05 พจน์ณัชพลแสงกระโทษ
27: โอเคโล่งซึมเศร้าโล่งที่ทุกคนอยากจะหนีแต่คนส่วนใหญ่จะหนีไม่พ้นเพราะว่าความเครียดสะสมมาเรื่อยๆบวกกับสังคมอะไรแต่สุดท้ายเราต้องอยู่กับมันไม่ว่าจะเป็นยังไงอย่าบอกให้เขาสู้ๆแอนดี้ว่าบอกเขาสู้ๆชวนไปกินน้ำกินหวยไหมชวนเขาไปเที่ยวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็สำหรับผมก็มีเพลงหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนฟังนะครับขอเพลงครับ

0: ับพี่บอย
1: โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราต้องถามกรรมการของเราหน่อยดีกว่านะครับว่าฟังแบบนี้แล้วได้กำลังใจเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับ นะฮะอ่านน้องทันก่อนเลยครับผมเชิญครับน้องทันครับ
2: ค่ะเปิดมาก็คือพดก็เข้าประเด็นเลยหัวข้อหลักใจความสำคัญว่าสิ่งที่จะมานำเสนอวันนี้คืออะไรแล้วก็อาจจะมีแค่รายละเอียดของการใช้คำหรือว่าการเรียบเรียงที่แบบว่าอาจจะให้มันดูสละสลวยขึ้นหรือว่ากินใจมากขึ้นนะคะคือตอนที่ขึ้นต้นมาเริ่มต้นเปิดมาก็คือมีความน่าสนใจแล้วก็พอจบตอนท้ายก็มีการแบบว่ามีการเล่นเพลงอะไรเงี้ยค่ะถือว่าวันนี้ก็เป็นโชว์ที่น่าสนใจแล้วก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะอิมแพคเหมือนกันค่ะ
0: ขอชิมพี่บ้องเลยครับโ
3: อ้ก็เรียกว่าใช้เวลาได้คุ้มค่านะคะเพราะว่าตรงเข้าประเด็นเลยแล้วก็การยกตัวอย่างเนี่ยถือว่าเป็นการยกตัวอย่างที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ฟังก็บอกว่าอ่ะวิธีแก้ไม่ต้องบอกว่าให้บอกให้สู้ๆแต่บอกวิธีแก้ไปเลยชวนไปดื่มน้ำแก้ควยหรือชวนไปเที่ยวคือเป็นการลงมือทำเพื่อที่จะช่วยเขาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีทางแก้ที่บอกอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็การเลือกที่จะส่งกำลังใจด้วยเพลงก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะถือว่าทำได้ดีค่ะวันนี
4: ้ค่ะก็ของต้องพจน์นะคะก็หยิบสถานการณ์ใกล้ตัวที่เกิดขึ้นในสังคมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มีการหยิบเทคนิคคือคำว่าสู้ๆคนมักจะใช้แต่ว่าเทคนิคของน้องก็คือมีนัยยะซ่อนอยู่อีกว่าน้ำเก๊กฮวยก็คือไปเป็นเพื่อนไหมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจที่จะสามารถหยิบไปใช้ได้แบบชัดเจนว่าถ้าจะช่วยคนกลุ่มนี้จะทำยังไงได้บ้างแต่นิดนึงถ้าน้องพจน์คลอไปด้วยอันนี้ก็น่าจะแสดงศักยภาพอีกด้านนึงว่าทักษะการร้องเพลงของน้องพจน์เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะช่วยให้การแสดงอันนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
0: พี่อู๋ครับ
1: พี่อู๋ครับผมอันนี้คือการแสดงของพจน์นะครับ
5: ผมคือหนึ่งในนั้นที่เป็นโรคซึมเศร้าแม้ว่าจะไม่ได้หนักเหมือนคนอื่นเขาแต่คือผมอยากจะสื่อให้ทุกคนหรือแม้แต่น้องสาวผมเองอีกเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันอย่างน้อยเขาจะได้ดูว่าเอ้ยแบบทุกคนเขาพร้อมซัพพอร์ตคนที่เป็นโรคนี้อยู่อะคือคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว
1: เอาละครับและคนถัดไปครับไปชมการแสดงของบ๊อบบี้ครับ
6: P01 บ๊อบบี้ชนกนันท์พลสา
7: วันนี้ผมไม่มีความสามารถอะไรมากมายครับวันนี้ผมจะพูดถึงแรงบันดาลใจในการเรียนต่อของผมนะครับส่วนตัวผมในการเรียนต่อของผมคิดว่าผมทำเต็มที่ที่สุดครับเพราะว่าการลงมือทำการได้เรียนรู้สิ่งใหม่เป็นที่แบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองในการตั้งใจในการเรียนต่อของผมครับว่าผมอยากเรียนอะไรครับคือส่วนตัวผมอยากเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ครับเกี่ยวกับการปกครองในภาคส่วนของภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับคือผมมีความสนใจในด้านนี้ครับคือผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเห็นความสามารถของตัวเองครับผมก็รู้สึก
1: หมดเวลาเอาละฮะเรื่องราวชีวิตเรื่องของการใฝ่เรียนแบบนี้พี่อู๋หนุ่มคนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี
0: ่ครับพี่อู
4: ๋ค่ะสำหรับน้องบ๊อบบี้นะคะก็น้องพยายามที่จะให้กำลังใจของคนอื่นๆด้วยว่าการเรียนตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ต่อยอดในชีวิตได้เนาะแล้วก็น้องก็มีความใฝ่ฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะสื่อสารแล้วก็มีเมสเซจที่จะบอกคนทั่วไปแต่ว่าอันเนี้ยบ๊อบบี้อาจจะต้องมีการซ้อมอาจจะต้องมีระยะเวลาในการฝึกฝนในการพูดว่าจะจับประเด็นไหนสรุปโดยวิธีไหนแล้วก็ใช้เทคนิคไหนที่จะให้คนคล้อยตามสิ่งที่เราจะอยากบอกด้วยนะคะตรงนี้ก็ฝากไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: จริงๆต้องหนึ่งเลยครับผม
3: จริงๆแล้วเรื่องที่เรารู้ดีที่สุดก็คือเรื่องของตัวเราเอง ในแง่ที่ว่าเทียบกับการรู้เรื่องของคนอื่นนะคะเราจะรู้จักตัวเราดีที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างแรงบันดาลใจโดยใช้เรื่องของเราเป็นตัวอย่างเวลาที่เราเล่าอะค่ะก็อาจจะขยายมากกว่านี้ได้ว่าเหตุผลทำไมถึงเลือกแล้วคิดว่าการเลือกในครั้งนี้เราต้องฝ่าฟันอะไรบ้างเราต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนนะคะแล้วก็สิ่งที่เรามุ่งหวังว่าเมื่อเราได้เข้าเรียนแล้วจะเป็นยังไงเมื่อเรียนจบแล้วสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะทำคืออะไร
2: บอบบี้อาจจะเลือกแค่ช็อตหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันอิมแพคกับเราเช่นตอนเดินไปสมัครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการเรียบเรียงตอนต้นว่ามันเกิดจุดประกายความคิดอะไรแล้วเราไปสมัครวันนั้นเราเจอเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วช่วงที่เราแบบว่าส่งเอกสารหรือยื่นเอกสารอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะเวลาบอบบี้เล่าอ่ะมันจะเป็นธรรมชาติมากแล้วความคิดหรือว่าคำพูดเนี่ยมันก็จะออกขึ้นมาเองค่ะ
1: ขอบคุณครับผม
7: ขอบคุณขอฝากคำคมภาษาอังกฤษเอง
8: ได้เลยครับ
1: เชิญครับ
7: Learn hard, believe in you every day, learn something new คือเชื่อมั่นในการเรียนของตัวเองแล้วก็พยายามเรียนรู้ในทุกๆวันครับ
8: ครับผม
1: ครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนได้เป็นอย่างดีและนี่คือบ๊อบบี้ครับ
8: ครับและท่านนายจะไปด้วยของน้องเทนครับผม
6: P 04เทนยาที่พาอินทยง
9: ตอนหนูป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะคุณหมอบอกคุณแม่ว่าหนูจะมีอายุอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนหนูป่วยเป็นไบโพล่าหนูทำร้ายตัวเอง9ครั้งคุณแม่ของหนู

0: ่ะปัจจุบันไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วคุณแม่เสมือนแม่ค่ะแม่จ๋าหนูรักแม่ไม่มีคำกล่าวใดจะทดแทนพระคุณของคุณแม่ได้จะเอาโลกมาทำปากกาเราเอานภามาแทนกระดาษเอาน้ำพึ่งมหาสมุทรแทนบอกว่าประกาศพระคุณแม่ไม่พอ
1: หมดเวลาครับผมกรรมการของเราเชื่อว่าอยากจะมีหลายร้อยล้านคำอยากจะพูดครับ
2: ครับ
1: เชิญพี่ต้งเด่งก่อนเลยครับ
3: เป็นเรื่องราวที่ประทับใจนะคะแล้วก็มีผลมากๆกับผู้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งที่น้องเทนพูดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็น้องเทนเล่าเรื่องของตัวเองซึ่งต้องบอกว่าเก่งมากทั้งน้องเทนแล้วก็คุณแม่ที่ฝ่าฟันมาได้จนวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเราชนะโรคร้ายมาได้แล้วนะคะ
1: ขอบคุณน้องเทนด้วยครับผมเอาละฮะน้องทานครับเป็นไงครับ
4: วันนี้รู้สึกว่าเทนมีการเตรียมตัวมาค่อนข้างดีนะคะคือไม่ว่าจะเป็นแบบจังหวะน้ำเสียงในการพูดรวมถึงการเรียบเรียงเรื่องราวภายใน1นาทีที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจตั้งแต่ต้นเลยภายในหลากหลายเหตุการณ์ที่เขาเจอมาแล้วก็แบบสรุปสุดท้ายมันคือธีมเรื่องมันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ประทับใจมากๆเลยค่ะ
1: อ่าแล้วครับพี่อู๋ครับเป็นไงฮะ
5: วันนี้น้องทำได้ดีนะคะแล้วก็มีการซ้อมแล้วก็มีการร้อยเรียงเรื่องราวที่น่าสนใจจับประเด็นที่มันทัชใจกับคนที่จะได้ฟังก็ให้กำลังใจแล้วก็รอดูในรอบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยครับผมอะไรครับแล้วนี่คือการแสดงของน้องเทนนะครับผม
6: ก็มีกดดันเล็กน้อยค่ะแต่ที่เลือกมาก็คือไม่ได้หวังว่าจะได้เข้ารอบหรือชนะอยากหวังค่ะว่าอยากให้คุณแม่ได้ฟังความรู้สึกจริงๆจากใจของหนู
1: และการแสดงต่อไปครับไปพบกับผู้ชายคนนี้พี่ต่อครับ
7: พี่03ต่อธีรเกียรติคมตศิลา
8: ต่อใส่ผ้าคาดหัวเล่นเบสตามจังหวะเพลงบนเว

0: จริงจังแค่ไหน
1: เดี๋ยวไปถามดูว่าศิลปินแบบว่าในดวงใจเราคือใครฮะ
0: พี่ปูนี่นะ
1: พี่ปูเลยนะเล่นเพลงของพี่ปูเลยนะเดี๋ยวไปถามกรรมการของเราดีกว่านะครับว่าพี่ปูในลุคที่ตอบแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับเอาแล้วนี่พี่อู๋กันเลยครับพี่อู๋ครับเชิญครับ
2: ค่ะก็ดูแล้วก็มีความตั้งใจในการฝึกฝนด้วยนะคะแล้วก็ในเวลา1นาทีอาจจะต้องมีการวางแผนหน่อยว่าจะเล่นในช่วงที่มันเป็นช่วงพีคของเพลงหรือว่ายังไงอันนี้อาจจะต้องมีการวางแผนนิดนึงนะคะ
1: เอาละครับพี่สองครับน้องทันครับเชิญครับ
3: เป็นการเลือกโชว์มาได้ดีในการนำเสนอแล้วก็ได้เห็นอีกมุมนึงซึ่งวันนี้เขามาลุคเท่ๆนะคะแล้วก็เห็นถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจในการนำเสนอในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชว์ที่รู้สึกว่าสนุกมากๆเลยค่ะ
0: พี่บ้างหนึ่งครับพี่เอง
4: คือเราเห็นการสู้ของพี่ต่อมากๆนะคะในทุกๆอย่างที่พี่ต่อนำมาแสดงในรายการนะคะตั้งแต่การทำงานศิลปะการสร้างแรงพูดสร้างแรงบันดาลใจจนกระทั่งมาถึงการเล่นเบสเนี่ยทำให้ เรารู้สึกว่าอุ๊ยจริงๆมนุษย์หนึ่งคนน่ะมีศักยภาพที่หลากหลายมากๆคือคนที่เป็นนักดนตรีดูแล้วก็จะรู้ว่าเขานั่งเขาจับเครื่องดนตรีอย่างคนที่เล่นเป็นสิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมมีนิดเดียวค่ะพี่ต่อคือพี่ต่ออาจจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองก่อนหรือเลือกสักท่อนหนึ่งในการเล่นแล้วก็

0: ็ค่อยพูดก็ได้ฝากไว้นิดเดียวค่ะ
1: ขอบคุณต้องเหน่งด้วยครับ
2: นะครับ
1: จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงโชว์ในรอบนี้นะครับต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นเรียกว่าเตรียมตัวมาดีนะ
3: ครับพี่บอลและตอนนี้ก็มาการคอมเมนต์ไปแล้วตอนนี้ดูหนักแต่ละลุ้นมากครับพี่บอล
1: ฮะแต่รอบนี้ฮะจะเป็นอีกหนึ่งช่วงเรียกว่าเป็นช่วงแก้ตัวก็ถือว่าได้นะครับจะเป็นการตอบคำถาม
3: ครับ
1: แต่เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ
3: คร
1: ับ ใกล้ตัวเหมือนกันนะครับผม
3: และเรื่องสิทธิและสวัสดิการของคนพิการเนี่ยมีหลายเรื่องพี่บอลที่คนพิการทราบและหลายเรื่องที่คนพิการไม่ทราบการเรียนรู้ถึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆพี่บอยยิ่งรู้เยอะเนี่ยยิ่งใช้สิทธิ์ได้เยอะครับผม
1: ถูกต้องครับบุญรอดครับพร้อมนะครับผมบ๊อบบี้ครับคำถามเป็นเรื่องของเงินอุดหนุนสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการคำถามก็คือใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์นี้ได้รับครั้งละเท่าไหร่และถ้าต้องการของเงินอุดหนุนจะต้องทำอย่างไรพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: สิทธิคนพิการนะครับคือสิทธิประโยชน์ก็คือคนพิการที่ขาดแคลนโทรศัพท์มีความเดือดร้อนครับอย่างเช่นอยู่เพียงลำพังครับก็จะได้รับเงินอุดหนุนครั้งละ 3,000 บาทครับต่อครอบครัวปีละไม่เกิน3ครั้งครับแล้วก็สามารถไปยื่นต่อหน่วยงานได้แค่เตรียมบัตรประจำตัวประชาแค่เตรียมบัตรประจำตัวคนพิการ
1: หมดเวลา
3: เดียวพี่บอย
1: เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากพี่ต่อกันต่อครับ
5: ครั้งละ 3,000 บาทครับผู้ได้รับก็เราและครอบครัวสถานที่ศูนย์คนพิการไม่ใช่เมียสถานบริการคนพิการหนองแขมลาดกระบังอ้อมน้อยอะไรอย่างหนองจอกหรือเปล่าไม่แน่ใจผมลองไปเจอกันดูนะครับว่าสิทธิประโยชน์ของเราเองตรงนี้ได้อยู่แล้วแล้วบางให้ครับ
1: หมดเวลาเอาละครับต่อไปครับเป็นคำตอบจากน้องเทนครับ
6: ค่ะก็คือต้องไปติดต่อที่พม.นะคะมี4สาขาค่ะมีสาขาสายไหมอ้อมน้อยแล้วก็ลาดกระบังค่ะแล้วก็อีกที่นึงนะคะและรายได้ก็คือรายได้ไม่เกิน 3,000 บาทนะคะสายไหมอ้อมน้อยลาดกระบังแล้วก็
1: หมดเวลาครับลุ้นน่ะสุดท้ายครับไปฟังคำตอบจากโค้ชครับ
7: โอเคอย่างเงินสนับสนุนของฟื้นฟูสมรรถนะฟื้นฟูร่างกายคือเขาจะให้คนละ 3,000 บาทออกคนแล้วส่วนในการติดต่อต้องติดต่อที่อ้อมน้อยสายไหมมีนบุรีแล้วก็หนองจอกครับโอเคครับ
1: โอเคครับผมรอบนี้คือว่าคะแนนเนี่ยเบียดกันแน่นอน
3: แน่นอนเลย
1: นะฮะเบียดมากด้วยขนาดไหนถามคนแรกเลยดีกว่ากรรมการของเราครับผมน้องทันครับเป็นยังไงบ้างครับ
8: ก็ตอบคำถามรอบนี้มีความคล้ายคลึงกันทั้งเกือบ4คนเลยแต่ว่าบางคนอาจจะให้รายละเอียดหรือว่าการเรียบเรียงที่แตกต่างกันค่ะแต่ก็วันนี้ก็ถือว่าทุกคนตอบคำถามได้ดีมากๆค่ะ
1: พี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
0: ทุกท่านรู้สิทธิของตัวเองเป็นอย่างดีมากๆนะคะให้รายละเอียดได้เกือบจะครบถ้วนนะคะด้วยเวลาที่จำกัดนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าโดยเบื้องต้นแล้วทุกท่านเข้าใจสิทธิของตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ
1: สุดท้ายนะครับพี่อู๋เนี่ยนอกจากจะเป็นคอมเมนต์แล้วนะฮะวันนี้พี่อู๋ก็มีความรู้ดีๆเพิ่มเติมมาฝากเช่นเคยนะครับเชิญพี่อู๋ครับ
9: ก็คำตอบของทุกท่านนี้คือจิ๊กซอซึ่งกันและกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเราก็มีเงินอุดหนุนที่จะช่วยเหลือคนพิการที่มีความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือมีประสบปัญหาทางสังคมตรงนี้เป็นสิทธิ์ที่คนพิการทุกคนเนี่ยสามารถได้รับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเนื่องจากว่าถ้าเป็นคนพิการที่ดูแลตัวเองได้มีอาชีพแล้วก็จะใช้สิทธิสวัสดิการอื่นๆในการช่วยเหลืออย่างเช่นกองทุนต่างๆที่เรามีนะคะหรือว่ากู้ยืมเงินสำหรับการประกอบอาชีพแต่ว่าคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมก็เราก็จะมาช่วยเหลือตรงนี้ว่าทำยังไงให้บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าด้วย เงินอุดหนุนตรงนี้ก็จะอยู่ใน 3,000 บาทต่อคนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะไม่ใช่ช่วยเหลือเฉพาะคนพิการเท่านั้นก็จะเป็นครอบครัวของคนพิการด้วยที่เราจะช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อครั้งไม่เกิน3ครั้งต่อปีนะคะคนพิการหรือว่าครอบครัวคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ก็จะมีศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศทุกจังหวัดก็สามารถติดต่อตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณพี่อู๋นะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับผม
3: พี่บอย
1: นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้ดีๆนะครับแล้วก็เป็นรอบตอบคำถามในการเก็บสะสมคะแนนนะครับและเชื่อว่าในรอบนี้ไม่ว่าใครจะเข้ารอบหรือตกรอบหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้เห็นแล้วก็คือความตั้งใจแล้วก็ศักยภาพนะครับที่มีโชว์กันบนเวทีแห่งนี้แล้วก็เรื่องของความรู้ความสามารถในการตอบคำถามด้วยนะครับตอนนี้นะฮะเรามีรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป3คนจะมี1คนเท่านั้นที่จะกลับบ้านไปนะครับพร้อมไหมฮะคนแรกขอแสดงความยินดีกับคุณ
2: ต่อเทนพดบ๊อบบี้ตั้งใจฟังลุ้นผลประกาศ
1: ยินดีกับพี่ต่อครับผม
2: ต่อชูกำปั้น
1: เพนครับผม
2: เพนยิ้มแป้นปรบมือ
1: และคนที่3ขอแสดงความยินดีกับบ๊อบบี้ครับ
2: บ๊อบบี้ยิ้มปรบมือ
1: แล้ววันนี้โพสของเราอาจต้องกลับบ้านไปก่อนแต่ไม่เป็นไรครับโพสสู้เต็มที่เลยนะ
3: ครับท่านกรรมการมีอะไรแนะนำกับ
8: ก็วันนี้เราเห็นทั้งพัฒนาการเรื่องของการตอบคำถามที่แต่ละคนก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีการเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะก็อยากให้เก็บประสบการณ์แล้วก็ข้อแนะนำในการพัฒนาต่อไปนะคะ
0: พบเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็มักจะยิ้มอยู่เสมอซึ่งตรงนี้สำคัญนะคะแล้วก็สิ่งนี้ก็สะท้อนออกมาในหลายๆครั้งนะคะเพราะฉะนั้นขอให้พบรักษาคุณสมบัติที่ดีตรงนี้ของตัวเองไว้แล้วก็มอบความสุขให้กับทุกๆคนต่อไปนะคะสำหรับผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นๆอย่าลืมว่าเราต้องซ้อมเราต้องตั้งใจเราต้องทุ่มเทเราต้องคิดว่าเราจะทำอะไรที่แตกต่างส่วนในเรื่องของการตอบคำถามใจเย็นๆมีสมาธิค่อยๆเรียบเรียงคำพูดแล้วก็ตอบออกมาใช้เวลาให้คุ้มค่านะคะ
1: เอาละครับพี่อูครับเชิญครับ
9: ทุกท่านมีความสามารถแล้วก็มีการแสดงออกที่หลากหลายนะคะแต่ว่าสำหรับน้องพจน์น้องพจน์มีความสามารถในการจับประเด็นแล้วก็ส่งต่อประเด็นตรงนี้พี่ว่าพจน์สามารถไปฝึกฝนต่อแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ไปแสดงความสามารถตรงนี้นะคะให้กับผู้ชมต่างๆหรือว่าคนทั่วไปได้รับรู้ว่าเรามีดียังไงก็สำหรับน้องๆทั้ง3ท่านที่เข้ารอบต่อไปเนี่ยก็ต้องมีการฝึกฝนฝึกซ้อมนะคะเพื่อที่จะให้เข้าสู่รอบต่อๆไปได้ก็ส่งกำลังใจทั้ง4ท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านมากเลยว่าคำแนะนำจะทำมันเป็นแบบเซ็นต์ต่อไปได้ครับพี่โบ
1: ถูกต้องครับยังไงวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านของเราด้วยครับผมสุดยอดทุกท่านเลยนะครับ
3: และเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับพี่บอยครับ
1: ส่วนวันพรุ่งนี้ฮะเราจะกลับมาลุ้นและให้กำลังใจนะครับสำหรับคนพิการนะครับทางจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติกนะครับจะมีการคัดจาก4เหลือ3คนอย่าลืมฮะก่อนจากกันไปฝากติดตามกันด้วยนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
10: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด
11: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวย ทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
12: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
16: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
17: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
18: Play Store และ App Store
19: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
20: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
21: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นตอนที่2902นะแต่ว่าทุกๆครั้งที่มันลงด้วยหลักร้อยเริ่มตั้งแต่พอดแคสต์100 200ตอนที่100ตอนที่200ตอนที่300ไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะตอนที่2900เนี่ยผมก็จะมีคล้ายๆตอนพิเศษตอนที่เราจะมาชวนคุยเรื่องการทำพอดแคสต์กันนะครับอาจจะเป็นเรื่องบทเรียนที่ผมได้จากการทำพอดแคสต์อุปสรรคที่เจอหรือเรื่องราวต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับพอดแคสต์นะครับก็เพลินตอนนี้มันเลยมา2ตอนไม่ใช่ลืมนะเพราะว่ามันไปเจอรายการประจำตอน2900เนี่ยเป็นรายการผู้ประกอบการมันหยุดแล้วพอ2901ก็เป็น Sunday Reflection ก็เลยต้องมาพูดตอนพิเศษเนี่ยในตอน2902แต่ว่าก็เป็นการเฉลิมฉลองแล้วกันนะการทำพอดแคสต์ครบ2900ตอนเดี๋ยวคราวหน้าก็จะเป็นไมล์สโตนหลักอีกอันนึงเนาะอีก100ตอนเนี่ยโดยประมาณเนี่ยเราจะก้าวเข้าสู่ 3,000 ตอนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องถ้ามองย้อนกลับไปนะก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะที่เราทำพอดแคสต์ทุกวันเนาะที่ผมได้ทำทุกวันแล้วก็ทำมา8ปีไม่เคยเว้นเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ผมต้องขอบคุณคนฟังด้วยแหละเพราะมีคนฟังอ่ะผมก็เลยทำได้เรื่อยๆเนาะถ้ามันไม่มีคนฟังเลยเนี่ยก็ไม่รู้จะให้ใครฟังใช่ไหมก็โอเคตอนนี้ก็เลยนั่งคิดนะว่าจะชวนคุยเรื่องอะไรประเภทประโยชน์ที่ได้จากพอดแคสต์ก็เคยคุยกันไปแล้วหลายตอนเนาะอุปสรรคที่เจอในการทำพอดแคสต์คอมเมนต์ที่น่ารักหรือว่าคอมเมนต์ที่ประทับใจก็เคยเอามาอ่านให้ฟังแล้วอะไรเงี้ยก็เลยลองไปเสิร์ชหัวข้อนี้มาก็บอกตรงๆว่าลองใช้ Chat GPT เลยบอกว่าเอ๊ะตอนเนี้ยพอดแคสต์มันมีกี่รูปแบบนะแล้วมันมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างนะครับให้ Chat GPT ช่วยไปหาข้อมูลมาก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเป็นไอเดียแล้วกันเนาะสำหรับบางคนอาจจะอยากเริ่มทำพอดแคสต์ส่วนตัวเดี๋ยวก็จะพูดในความเห็นของผมด้วยว่าทำไมผมถึงทำพอดแคสต์ในรูปแบบนี้ทำไมไม่ทำอีกรูปแบบนึงอะไรเงี้ยเราเริ่มต้นรูปแบบของพอดแคสต์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาถึงนวัตกรรมเนาะพอดแคสต์เนี่ยรูปแบบแรกก็คือโซโล่พอดแคสต์โซโล่แปลว่าคนเดียวพูดคนเดียวอันนี้คือพอดแคสต์นพดลสตอรี่หลักๆเลยคือมีผู้ดำเนินรายการคนเดียวแล้วก็เล่าเรื่องถ่ายทอดความรู้แบ่งปันประสบการณ์เช่นช่องผมเนี่ยผมก็คนเดียวส่วนใหญ่เป็นว่าส่วนใหญ่ผมทำอะไรอย่างบางทีก็ทำบุ๊ครีวิวนะครับบางทีก็เอาเรื่องเล่าอย่าง Sunday Reflection ก็เป็นเรื่องเล่าชีวิตส่วนตัวต่างๆหรือก็มีรายการแทรกเนาะบางทีก็เป็นประสบการณ์ที่เจอไปญี่ปุ่นมาไปแข่งพิกเกิลบอลมาอะไรเงี้ยก็ชวนคุยนะครับอันนี้โซโล่พอดแคสต์นะครับทำไมผมถึงเลือกทำโซโล่พอดแคสต์เพราะว่ามันง่ายมันมีผมคนเดียวไงผมไม่ต้องไปนัดใครต่อใครถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยผมจะจัดตอนไหนเนี่ยตอนนี้ที่ผมจัดอยู่เนี่ย3 ทุ่มแล้วแต่ถ้าเกิดไปนัดเขาเนี่ยก็ต้องเกรงใจละ3 ทุ่มมันดึกไปเปล่าเนาะช่วงนี้อ่ะสมมติ3 ทุ่มอยากดูซีรีส์ต่อสักหน่อยยังไม่อยากจัดไม่เดือดร้อนตัวคนเดียวไง4 ทุ่มค่อยจัดก็ได้5 ทุ่มค่อยจัดแล้วอัดคลิปไว้แล้วก็ไปสเกดูโพสต์นะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าการทำโซโล่พอดแคสต์มันสะดวกคือหัวข้อวันนี้อยากพูดเรื่องเนี้ยก็พูดแต่ถ้าเกิดคุณไปนัดเขาไปแล้วอะแล้วคุณอยู่ดีๆจะเปลี่ยนหัวข้อเรื่องเนี้ยมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายชวนเขาคุยเรื่อง AI แล้วบอกไม่เอาละขี้เกียจคุยละ AI อยากจะชวนคุยเรื่อง sustainability ความยั่งยืนดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ดิเพราะเขาเชี่ยวชาญเรื่อง AI ถูกไหมแต่ถ้าผมอะเตรียมเรื่องไว้ 2-3 เรื่องตอนแรกว่าจะคุยเรื่องนี้จะชวนคุยเรื่อง AI เอาไม่เอาละยังไม่อยากคุยเดี๋ยวไว้ก่อนเอาเรื่องความยั่งยืนมาก่อนผมทำได้ถูกไหมข้อดีของการทำโซโล่พอดแคสต์อันนึงคือคนรู้จักเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีอยู่คนเดียวนะ Nopadon Story เนี่ยก็ถ้าฟังช่องนี้ก็น่าจะรู้จักอาจารย์นพดลถูกป่ะอันนี้คือ แบบแรกซึ่งหลายแห่งก็ทำนะอันที่สองอันนี้ก็เรียก interview podcast สัมภาษณ์เนี่ยจะมีเจ้าของพอดแคสต์เป็นโฮสอ่ะก็คือเป็นเจ้าของเนี่ยผมเคยทำนะนพดลสตอรี่มีบ้างแต่น้อยเชิญคนมา1คนเชิญ CEO มาสัมภาษณ์ CEO หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือเชิญเพื่อนมาที่เขาผมเคยเชิญนะเพื่อนที่เขาวิ่งมาราธอน100กิโลอะไรเงี้ยวิ่งระยะไกลอะไรเงี้ยก็เชิญมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยหรือเรื่อง OKR อะไรเงี้ยผมก็เคยเชิญมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีนะอินเทอร์วิวเนี่ยมันได้มุมมองที่มันหลากหลายถ้าเป็นของผมพูดเองซึ่งส่วนใหญ่ผมพูดเองเนี่ยมันก็จะมุมมองนพดลอย่างเดียวไงแต่ถ้าเกิดผมเชิญคนมาอินเทอร์วิวเนี่ยได้มุมมองเยอะแล้วผมอ่ะส่วนตัวผมก็จะรู้จักคนนู้นคนนี้มาด้วยนะก็บางทีเชิญด้วยการที่เชิญมาเนี่ยทำให้ผมก็ได้รู้จักหลายๆคนเนาะแต่พอยที่ทำให้ผมไม่ได้ทำอันนี้เยอะนักเนี่ยคือหนึ่งคือเวลาอย่างที่ผมบอกครับเวลาผมไม่ได้เป็นพอดแคสเตอร์ฟูลไทม์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมไม่แน่นอนถ้าผมเชิญปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดคอมมิตเมนต์ขึ้นทันทีเช่นผมอยากรบกวนช่วยมาอัดพอดแคสต์ช่วงเวลา6โมงถึง1ทุ่มอะไรเงี้ยคราวนี้ผมไปไหนไม่ได้ละถูกไหมจะเปลี่ยนแพลนก็มันนัดเขาแหละก็มีความยุ่งยากแล้วส่วนตัวเนี่ยน้อยครั้งมากนะครับแต่ส่วนตัวเวลาผมอินเทอร์วิวเนี่ยผมก็จะออนไลน์มันก็จะมีเซตติ้งที่มันยากขึ้นนิดนึงเรื่องเสียงก็เป็นประเด็นนะครับถ้าใครฟังนพดลสตอรี่มาในยุคแรกๆเนี่ยก็จะพบว่าบางทีเสียงเบาเสียงไม่ได้ยินอะไรเงี้ยถ้ายิ่งต้องออกนอกสถานที่นี่ยิ่งหนักผมเคยนะครับไปหาเขาเลยเอาไมค์เอาคอมเอาวุ่นวายมากเลยไปตั้งแล้วก็ให้เขาพูดผ่านไมค์ผ่านคอมอะไรเงี้ยก็จะมีความวุ่นวายหน่อยเลยทำน้อยอินเทอร์วิวพอดแคสต์อันที่3แบบที่3เขาเรียกโคโฮสต์พอดแคสต์ถ้าโคโฮสต์แปลว่าอะไรแปลว่ามีพิธีกรหลายคนครับอย่างนบถ้าดัดอันนี้ผมไม่เคยทำนะนพดลสอรี่เนี่ยนพดลคนเดียวนี่โซโล่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ชวนเพื่อนมาอีกคนหนึ่งแล้วเราทำพอดแคสต์ด้วยกันอาจจะเป็นคล้ายๆคุยข่าวธุรกิจอะไรเงี้ยนึกถึงรายการข่าวก็ได้เขาจะมีพิธีกร2คนแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาอย่างยกตัวอย่างนะผมเคยติดตาม Readerly Podcast ใครเคยฟังนะก็จะเป็นลักษณะโคโฮสต์นะจะมีพิธีกร2คนนะหยิบหนังสือมาเล่มนึงแล้วก็เมาส์เรื่องหนังสืออะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกโคโฮสต์พอดแคสต์มันก็มีจุดดีนะคือมันก็บรรยากาศมันเหมือนเราไปฟังคนคุยกันนะมันก็มีความเป็นธรรมชาติแล้วบางทีมันสนุกแล้วโต้ตอบบางทีแซวกันไปแซวกันมาอะไรเงี้ยถ้าพูดคนเดียวมันแซวตัวเองมันก็จะขำๆงงๆอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นโคโฮสต์เนี่ยมันมีเสียงหัวเราะมันมีอารมณ์พูดโต้ตอบกันอะแต่ก็อย่างที่ผมบอกอันเนี้ยผมต้องไปหาคนที่มีคอมมิตเมนต์เหมือนผมอะทำทุกวันแล้วมานั่งคุยกันทุกวันอะไรเงี้ยมันก็ยากอะผมหาไม่เจอหรอกเอาพูดว่าหาไม่เจออาจจะไม่ใช่อาจจะมีก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ได้หาแล้วก็อีกครั้งคือเวลาผมเนี่ยอยู่ดีๆจะบอกโคโฮสต์ว่าเอ้ย3ทุ่มมาอัดกันพอดแคสต์กันเถอะอะไรเงี้ยบางทีเขาก็มีชีวิตเขาถูกไหมมีครอบครัวมีนู่นมีนี่ต้องทำอะไรเงี้ยมันก็ต้องนัดเวลาใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีๆแบบอยากจะลุกขึ้นอัดเมื่อไหร่ก็อัดได้ไม่เหมือนโซโล่พอดแคสต์ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังอะยังไม่อยากยังอยากดูซีรีส์อีกตอนหนึ่งได้แต่ถ้าโคโฮสต์นี่คุณก็ต้องเกรงใจเขาเนาะอันที่4นี้ยังไม่เคยทำนะครับเขาเรียก Storytelling Podcast เขาบอกยกตัวอย่างแบบเล่าเป็นตอนๆถ้าจะนึกภาพนะตัวอย่างนะไอ้พอดแคสต์ของเฮียวิทย์อ่ะนะครับ8 Minute History ใช่ไหมเนี่ยจะเล่าเลยประวัติศาสตร์ของอะไรดีล่ะประเทศสเปนอะไรเงี้ย ก็จะเล่าเป็นตอนแล้วมันต่อเนื่องนะหรือจะเป็นประวัติของบริษัทการก่อตั้งของ Google จะมีตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ข้อดีคือพวกนี้ถ้าอย่างเฮียวิทเนี่ยจะสุดยอดนะดร.วิทเนี่ยคือดึงดูดผู้ฟังได้ครับแล้วมันตามไงเฮ้ยกำลังมันเลยอยากรู้ว่าสเปนมาถึงจุดนี้แล้วทำไมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเราอยากรู้ครับแล้วมันต้องฟังต่อเนื่องฟ ังต่อเนื่องผมทำพอดแคสต์ต่อเนื่องเคยไหมบุ๊ครีวิวอ่ะเคยแต่มันก็ไม่ใช่สตอรี่เทลลิ่งซะทีเดียวไงบุ๊ครีวิวมันคือข้อคิดที่ได้60ข้ออะไรเงี้ยแล้วก็แบบตอนนี้เป็นตอนที่1 1ถึง20ตอนที่2 21ถึง40แต่ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องแบบไม่ฟังตอนที่1จะฟังตอนที่2ไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ถ้าเป็น storytelling podcast เนี่ยต้องฟังทีละตอนนะต้องตอนที่1ก่อนไม่งั้นมันเสียอรรถรสอ่ะอยู่ดีๆผมก็เคยมาฟังบางทีมาฟังตอนที่3เนี่ยมันก็สนุกระดับนึงอ่ะแต่ว่าถ้าย้อนไปฟังตอนที่1มันจะสนุกกว่าไงเราจะเหมือนปูเหมือนอ่านนิยายอ่ะอยู่ดีๆไปอ่านบท5ก่อนเนี่ยก็จะงงๆถูกมั้ยข้อ5อันนี้เป็น type นะ educational podcast อันนี้เน้นเรื่องการเรียนรู้เช่นผมทำอันนี้เคยทำมา2ปีเลย OKR weekly อันนี้เน้นการเรียนรู้เรื่อง OKR อย่างเดียวเลยจริงๆทำได้นะครับใครสอนการเงินทำพอดแคสต์เรื่องการเงินสอนเรื่องการตลาดทำพอดแคสต์การตลาดเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารทำพอดแคสต์เรื่องการบริหารอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงของพอดแคสต์นะใครมีความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมาแชร์ได้อันที่6 panel discussion podcastอันนี้เชิญผู้เชี่ยวชาญนึกถึงคนที่แบบเวลาเราสัมมนาเนาะแล้วเราเชิญผู้เชี่ยวชาญแบบทางด้าน AI นะครับก็มากันหลายคนแล้วก็อาจจะมีพิธีกรโยนคำถามไปว่าคิดเห็นยังไงกับการใช้ AI ในธุรกิจอะไรเงี้ยก็ทำได้แต่มันไม่ใช่สัมมนาใช่ไหมพอดแคสต์ก็ต้องมานั่งล้อมวงกันเงี้ยเป็นพาร์เนลอาจจะไม่ล้อมวงกันเลยนะก็นั่งติดๆกันเนี่ยแล้วก็โยนคำถามไปอาจารย์ครับเป็นยังไงครับสำหรับ AI สำหรับ CEO ท่านนี้ใช้ AI ยังไงอะไรเงี้ยก็ยิ่งทำยากเข้าไปใหญ่แต่ว่ามันก็คงฟังทีเดียวได้ความเห็นหลากหลายอะนะครับหรือรูปแบบสุดท้ายเป็นไฮบริดไฮบริดคือแบบเอาหลายๆอันมารวมกันเช่นเราเล่าเรื่องก่อนแล้วตามด้วยสัมภาษณ์สุดท้ายมีเชิญคนมาหลายคนมาดิสคัสกันมาอภิปรายกันอะไรเงี้ยก็อันนี้ยากสุดเพราะว่าต้องมีการบริหารจัดการเรื่องเวลาให้ดีก็ถามว่านพดลสตอรี่คงจะเลือกโซโล่พอดแคสต์เป็นหลักนะครับอาจจะมีบ้างนะนานๆทีก็คืออินเทอร์วิวพอดแคสต์นะครับนอกนั้นก็ผมก็คล้ายๆเรียนรู้ไปด้วยนะว่าพอดแคสต์มีหลายแบบนะครับนวัตกรรมบ้างเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมอะไรอันแรกนะ AI generated podcast เดี๋ยวนี้มันทำได้ง่ายมากนะครับเอาบทความนึงมาปึ๊บโยนไปให้ AI สร้างพอดแคสต์เป็นพอดแคสต์แบบโต้ตอบเลยนะเป็นมีโคโฮสอ่ะมีพิธีกร2คนพูดคุยกันเรื่องที่อยู่ในบทความนั้นหรือจะเป็นงานวิจัยหรือจะเป็นหนังสือหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำได้นะครับทำได้แล้วนะครับถามว่าผมจะทำไหมไม่นะแต่ผมเคยมีความคิดอยู่ตอนนึงตอนที่ผมเสียงแหบตอนนั้นเนี่ยแบบที่เคยเล่าให้ฟังด้วยนะมันจัดไม่ได้เสียงมันน่าเกลียดมากอ่ะเอา AI จัดดีไหมนะเคยทำไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยสุดท้ายก็เลยเอาเสียงตัวเองมาลุยอ่ะก็อาจจะช่วยได้บางเรื่องบางตอนนะตอนนั้นสุดท้ายผมใช้วิธีการเอาคลิปที่เคยอัดนะแล้วก็เอามาปล่อยเป็นพอดแคสต์นะครับอีกอันคือเขาเรียกว่าinteractive podcast คล้ายๆเป็นพอดแคสต์ที่ผู้ฟังสามารถเลือกได้หลายรูปแบบจะฟังสรุปก็ได้จะฟังแบบฉบับเต็ม30นาทีก็ได้จะฟังบางประเด็นก็ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็คงต้องใช้ AI มาช่วยตัดไหมว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้เป็นพอดแคสต์ยาวๆมันจะตัดให้มันเป็นสั้นๆอาจจะช่วยได้เนาะหรือว่าอยากจะให้ AI มาจับว่าถ้ามีพูดถึง OKR เนี่ยตัดเฉพาะตอน OKR มาอะไรเงี้ยจริงๆไม่มี AI ก็ตัดได้นะคนก็นั่งฟังเอาแล้วก็ตัดต่อเอาแต่มันก็ใช้พลังเยอะนะอันที่3คือ personalized podcast อันนี้ยากหน่อยคือสมมติผมมีกลุ่มผู้ฟังคือกลุ่มของผู้บริหารผมก็จะตัดพอดแคสต์เฉพาะเรื่อง leadership เรื่องความเป็นผู้นำส่งให้ถ้าเป็นกลุ่มอาจารย์นะผมจะตัดพอดแคสต์เรื่องวิธีการเรียนการสอนผมจัดไว้หลายตอนนี่ใช่ไหมหรือถ้าเป็นนักลงทุนผมจะตัดพอดแคสต์เรื่องที่ผมพูดเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนะว่าสมมติคนจะเข้ามานพดลสตอรี่พอดแคสต์ให้ติ๊กเลยว่าคุณเป็นคนกลุ่มไหนผู้บริหารปุ๊บคุณจะเจอเฉพาะพอดแคสต์ที่แบ เทเลเมดเฉพาะเนื้อหาที่ผู้บริหารสนใจอะไรเงี้ยหรือคุณเป็นนักลงทุนคุณก็เจอแบบที่นักลงทุนสนใจก็น่าทำเหมือนกันเนาะอันที่4เนาะมัลติลิงโกพอดแคสต์เดี๋ยวนี้มันคือนวัตกรรมมันส่วนใหญ่มาจาก AI แหละเพราะมันตอนนี้ AI มันใช้งานได้เยอะยังผมเคยคิดจะทำนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีพลังทำขนาดนั้นเนี่ยผมอัดนพดลสตอรี่พอดแคสต์เป็นภาษาไทยใช่ป่ะผมสามารถโยนให้ AI เปลี่ยนจากไทยเป็นอังกฤษได้เลยนะเปลี่ยนจากไทยเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนได้หมดเลยนะแล้วคราวนี้ผมก็จะมีนพดลสตอรี่ช่องที่มันเป็นช่องภาษาอังกฤษช่องที่มันเป็นช่องภาษาจีนแต่ผมทำมา 2,900 ตอนเนี่ยมันไม่รู้ต้องใช้โทเค็นกินเขาเรียกว่าอะไรนะกินไอ้ตัวเครดิตของ AI มันมากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องเยอะพอสมควรใช่ไหมถ้าจะทำจริงคงไม่ทำย้อนหลังอะคงทำต่อจากนี้ไปมากกว่ามั้งแต่ว่าก็นั่นแหละก็เป็นนวัตกรรมนะสามารถคราวนี้คนฟังผมก็ทั่วโลกอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นก็คงมีคนญี่ปุ่นฟังบ้างแหละนะอันนี้5วิดีโอพอดแคสต์อันนี้ผมว่าก็ไม่ได้เป็นนวัตกรรมอะไรหรอกก็เป็น YouTube ลง YouTube จริงๆผมก็ลง YouTube นะพอดแคสต์แต่ลงเป็นเสียงมีคนถามมีคนคอมเมนต์มาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันอาจารย์ไม่อัดแบบ YouTube เป็นคลิปมาเลยไหนๆอาจารย์อัดแล้วผมเคยทำตอนนึงนะคือเอากล้องมาตั้งแล้วก็พูดพอดแคสต์แบบนี้แล้วก็แบบพูดไปกับกล้องแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบกล้องเท่าไหร่นะไม่ใช่เขินกล้องอะไรมากหรอกผมรู้สึกมันต้องเตรียมตัวเยอะอะมันต้องมีมุมมีไฟมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยแล้วแต่งตัวอีกนะอย่างพอดแคสต์เนี่ยบางทีผมไปเล่นพิกเกอร์บอลกลับมาเนี่ยผมอัดได้เลยครับหน้าสดแบบสดๆเหงื่อแตกอัดได้เลยแต่ถ้าออก YouTube มันน่าเกลียดนะเอาตรงๆอันที่6 AI อวตารพอดแคสต์อันนี้คือสร้างพิธีกรเหมือนอวตารคือตัวเสมือนนะพูดได้มีเสียงพูดได้อะไรเงี้ยอันนี้เราอาจจะไม่ต้องอัดเองนะสร้างอวตารขึ้นมาแต่อันนี้ผมก็ไม่ได้สนใจจะทำนะอันที่7จริงๆ ChatGPT บอกมานะผมก็ใช้ AI list ออกมาเนี่ยแต่ผมว่านี่ไม่ค่อยนวัตกรรมเท่าไหร่นะมีคนทำเยอะแยะ Micro Podcast คือตอนสั้น Podcast แบบ 1-5 นาทีจริงๆคุณรวิศหาญสาหะเนี่ยทำ 5 minute podcast มาตั้งนานแล้วนะครับสรุปหนังสือสรุปเรื่องราวเล็กๆ productivity อะไรเงี้ยก็มีรูปแบบหลากหลายแต่ว่ากลับมาที่นพดลสตอรี่นะก็คงเป็นโซโล่พอดแคสต์แล้วก็ยังไม่ได้มีความคิดจะเอา AI มาใช้แทนตัวผมนะผมยังมีความสุขกับการทำพอดแคสต์แล้วก็อยากจะเป็นพอดแคสต์ช่องที่มีวันนี้ไปฟังคุณเก่งพูดในงานเขาเรียก CEO Vision นะครับคุณเก่งบอกว่าจริงๆหลายคนพูดเรื่องนี้บ่อยครั้งนะว่าต่อไปอ่ะถ้าคุณจะอยู่รอดอ่ะคุณต้องทำในสิ่งที่เป็นมนุษย์อ่ะเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ย AI มันเริ่มเยอะแล้วแล้วเราจะเริ่มเบื่อคอนเทนต์จาก AI ครับมันแบบอ่านแล้วมันก็ลื่นดีนะมันก็ลื่นดีแต่มันไม่มีความเป็นมนุษย์อ่ะบางทีเราเขียนอาจจะสู้ AI ไม่ได้นะแต่ว่าความเป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องที่มันมีเสน่ห์นะครับก็พอดแคสต์ผมก็ยังยืนยันนะไม่ต้องกลัวว่านี่คือ AI นะครับยังเป็นนพดลอยู่อาจจะพูดผิดเสียงเบาเสียงดังเสียงค่อยเสียงแทรกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างต้องขออภัยด้วยแล้วก็ถือโอกาสขอบคุณอีกครั้งนะทุกๆ100ตอนเนี่ยผมก็จะถือโอกาสขอบคุณคนฟังนพดลสตอรี่มาตลอดนะครับว่าก็ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่มีคนชื่นชมผมว่าทำติดต่อกัน8ปีทำได้ยังไงนู่นนี่นั่นผมว่าส่วนหนึ่งมาจากท่านแหละมันมีคนฟังไงถ้าไม่มีคนฟังผมก็ไม่รู้จะไปพูดทำไมใช่ไหมนะครับก็ต้องขอบคุณเพราะว่าผมก็ได้โอกาสหลายๆอย่างจากพอดแคสต์นะครับได้ตกผลึกความรู้ต่างๆบางทีอ่านหนังสือแล้วจดแล้วแต่พอมาพูดมันได้ตกผลึกอีกรอบนึงแล้วมันก็ได้เรื่องราวใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเยอะแยะจากพอดแคสต์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
2: นพดลสตอรี่ a life changing story

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารส่วนราชการเจ้านายฝ่ายเหนือสารทหารตำรวจและประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้านนายยุทธพลดำรงชื่นสกุลประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าตั้งใจมาร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
2: ได้มาร่วมนะครับในงานครั้งนี้นะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับที่เราได้สูญเสียคนที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยนะครับสิ่งที่ผมได้รับรู้ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการยุติความรุนแรงนะครับซึ่งท่านมีความปรารถนาอย่างยิ่งนะครับที่จะใช้กฎหมายนะครับที่จะดูแลกลุ่มคนเปราะบางนะครับทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมนะครับเราร่วมกันในการที่จะไว้อาลัยกับท่านนะครับ
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทุกวันทำการณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอตั้งแต่วันที่14ถึง27มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนไม่สงสารพี่ก้อยจังอยากจะกินไก่ย่างแต่ก็กินไม่ได้
10: อ
9: ้
10: าวทำไมล่ะ
9: ก็พี่ก้อยไปซื้อไก่ย่างมาบอกแม่ค้าว่าเอาชิ้นที่ไม่ไหม้นะแม่ค้าเข้าใจผิดก็เลยเลือกชิ้นที่ไหม้เกรียมใส่ถุงมาให้นี่แหละ
10: แม่ค้าเขาก็ทำถูกแล้วนี่นาเอาชิ้นที่ไม่ไหม้มาให้นะ
9: ไม่ใช่พี่ก้อยเขาหมายถึงไก่ที่ย่างสุกพอดีไม่ใช่เป็นสีดำไหม้เกรียมอย่างที่แม่ค้าเข้าใจ
10: โถสงสารพี่ก้อยจังเลยวันหลังจะพูดอะไรต้องระวังคำที่ออกเสียงเหมือนกันนะ
9: คำว่าไม่ของพี่ก้อยคำแรกเป็นคำปฏิเสธคือไม่คำหลังเป็นคำกริยาคือไม่ถ้าพี่ก้อยพูดเว้นระยะสักนิดว่าไม่เอาชิ้นที่ไม่แม่ค้าคงเข้าใจไม่เขียนสระไอไม้มาลายมอม้าไม่เอกเป็นคำปฏิเสธไม่เขียนสระไอไม้มาลายหอหีบมอม้าไม้โทเป็นคำกริยาหมายถึงเกรียมไม่เกรียม
8: แล้วพบกันใหม่นะครับรู้รักภาษาไทย
11: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

ามจองเวรเหรอคุณระพินเชิดวุฒิครางออกมาประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวแล้วเราไปทำอะไรให้กับมันหรือไปขัดผลประโยชน์อะไรของมันล่ะคุณระพินไพรวันถอนใจออกมาอย่างอึดอัดเขาไม่ทราบจะอธิบายอะไรให้เชิดวุฒิฟังเข้าใจได้โดยละเอียดในช่วงเวลาอันสั้นคุณวุฒิครับมันก็มีอยู่สองข้อนะครับสำหรับอันตรายลึกลับที่เรากำลังเผชิญหน้ากับมันอยู่ในขณะนี้ข้อที่หนึ่งป่าใหญ่ไพรอาถรรพ์นี่มันปิดทางสำหรับเราไม่ต้องการที่จะให้เราคืบหน้าต่อไปเหมือนจะไล่ให้กลับเพื่อให้เราเลิกล้มแผนการเดินทางทั้งหมดเพราะดินแดนที่เราจะบุกต่อไปเป็นดินแดนหวงห้ามของพูดผีร้ายที่ครอบครองอยู่ครับส่วนข้อที่สองตัวผมเองนะเคยมีบาปมีเวรอยู่กับสิ่งลี้ลับอาถรรพ์นี่มาก่อนผมเคยไปทำลายล้างไปก่อความอาฆาตไว้กับมันในสมัยที่เคยเดินทางผ่านแดนของมันในคราวนั้นมันก็เลยผูกใจอาฆาตย้อนกลับมาสำแดงฤทธิ์เดชลองเดียวกับผมอีกหาทางก่อกวนเบียดเบียนหรือท้าทายผมทุกคนที่มากับผมนี่ก็ล้วนตกอยู่ในความรับผิดชอบของผมทั้งสิ้นถ้ายังทำอันตรายใดๆกับผมโดยตรงไม่ได้มันก็สร้างเหตุร้ายราวีริดรอนบุคคลในส่วนรับผิดชอบของผมไปเรื่อยๆก็เป็นการแก้แค้นผมลักษณะนี้มันเป็นการประกาศศึกกันโดยตรงเลยล่ะคุณอีกฝ่ายหนึ่งยิ่งงุนงงจับผมไม่เข้าใจที่คุณพูดนะคุณระพินคุณว่าคุณเคยไปทำลายล้างมันมาก่อนเคยมีบาปมีเวรอยู่กับมันแล้วมันก็หวนกลับมาอาฆาตจองเวรกับคุณไอ้มันในที่นี้นะมันหมายถึงใครแล้วคุณเคยไปก่อความเจ็บแค้นอะไรไว้กับมันในลักษณะไหนจอมพรานมีสีหน้าแสดงความยุ่งยากใจเหลือที่จะกล่าวนิ่งงันไปนานบุญคำก็พึมพำว่าโธ่นายก็ไม่น่าจะพูดอะไรให้นายทหารเชิดบุตรฟังเลยแกมก็ไม่มีวันจะเข้าใจได้หรอกในเมื่อแกไม่ได้ไปบุกเทือกพระศิวะร่วมกับเราในครั้งนั้นแล้วลงไถ่แย้มออกไปแบบนี้แล้วนายก็ถูกซักถามจนอธิบายกันไม่ถูกอ่ะไปมานายเองนั่นแหละจะถูกหาว่าเพ้อเจ้อเป็นบ้าไปใครที่ไม่ได้เดินทางพบเห็นร่วมกับเราในครั้งนั้นเขาจะมาเข้าใจกับเราด้วยได้ยังไงนี่ยังดีนะว่าเป็นนายทหารเชิดบุตรถ้านายพูดเรื่องนี้กับนายฝรั่งทั้งหลายนะนายถูกหาก็อดแดมแน่ๆลุงคำกับพวกเราที่นี่แหละเชิดบุตรพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังไปทางพรานพื้นเมืองทั้งหลายทุกคนนะขอให้รู้ไว้เถอะว่าฉันไม่เคยคิดว่าคุณรพินหรือพวกของลุงคำจะพูดเท็จอะไรทั้งสิ้นแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังเสมอไม่ว่าเรื่องมันจะพิสดารพิลึกกึกกือสักเพียงไหนฉันรู้ว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี่มันต้องมีที่มาและต้องมีเบื้องหลังอย่างแน่นอนแล้วก็รู้ด้วยว่าคุณรพินกับพวกลุงคำน่ะพยายามจะปกปิดไว้ไม่ยอมพูดเพื่อฉันกับฝรั่งพวกนั้นเจอเข้ากับตัวเองซะก่อนนี่โปรดอย่าคิดว่าฉันเป็นคนอื่นสิคิดว่าเราเป็นฝ่ายเดียวกันดีกว่าฉันแน่ใจว่ามันจะต้องเป็นเหตุการณ์ซับซ้อนที่สืบโยงต่อเนื่องมาจากการเดินทางครั้งล่าสุดของคุณรพินแต่ถ้ายิ่งปิดบังไว้มากเท่าไหร่ฝ่ายฉันก็ยิ่งไม่เข้าใจและหาทางป้องกันตัวเองยากขึ้นเท่านั้นสู้บอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนดีกว่าเราจะได้ร่วมมือกันระมัดระวังหรือเผชิญหน้ากับมันได้ถนัดขึ้นดีกว่าปล่อยเซ่อซ่าอยู่แบบนี้จอมกุเทศยกมือทั้งสองขยี้ใบหน้าแรงๆอยู่ไปมาในที่สุดก็ยิ้มให้นายทหารหนุ่มรุ่นน้องเอื้อมือมาตบที่ไหล่เบาๆอ่ะครับคุณเชิดวุฒเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสว่างๆสักนิดผมจะเล่าอะไรให้คุณฟังแต่สำหรับเช้าวันนี้คงไม่มีเวลาซะแล้วล่ะขณะนี้ก็ขอให้คุณรู้ไว้เฉพาะเท่าที่ผมเล่าให้ฟังก่อนก็แล้วกันแล้วก็อย่าลืมสัญญาในข้อที่ว่าอย่าเพิ่งไปแพร่งพรายอะไรให้อเมริกันพวกนั้นเขาทราบนะคุณนะเอางี้ได้ไหมคุณระพินผมคงมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับบุญคำหรือลูกน้องของคุณสามคนนี้มากกว่าคุณอะเอาเป็นว่าในระหว่างเดินทางถ้าผมจะขอให้พวกนี้ไล่ผมฟังไปฟังๆก่อนคุณจะอนุญาตไหม
บุญคำจะเล่าให้คุณฟังได้ดีที่สุดครับคุณวุฒิเพราะแกเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่ก็ฟังหูไว้หูนะครับอย่าเพิ่งเชื่ออะไรนะสงสัยอะไรก็ค่อยหาโอกาสถามผมทีหลังแล้วกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะออกไปในแนวทางเรื่องสัปปะดีศรีประดนเมื่อไหร่ก็อย่าไปฟังแกตอนนี้เนี่ยเป็นคนแก่ลามกวิชาคมที่แกร่ำเรียนมาถึงไม่ค่อยจะได้ขลังเท่าไหร่เพราะเรื่องปากสัปปะดนของแกนี่แหละอ้าวอ้าวนายไงใส่ไฟบุญคำเข้าให้นะล่ะตะพรานเท่าลืมตาโตร้องลั่นออกมาขณะนั้นเองเสียงออดวิทยุทั้งเครื่องของระพินและเครื่องของเชิดวุฒิก็ดังเรียกขึ้นระพินเพียงแต่หันไปมองทางกลุ่มนายจ้างซึ่งขณะนี้ยืนรวมกลุ่มกันอยู่ส่วนเชิดวุฒิเปิดเครื่องของตนทางนี้พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางได้ทางด้านโน้นพร้อมหรือยังหรือมีปัญหาอะไรเสียงดร.สแตนลีย์ห้าวออกมาจากลำโพงเรียบร้อยครับเราจะออกเดินทางกันภายใน5นาทีนี้ครับระพินชะโงกหน้าเข้าไปที่วิทยุของเชิดบุตรแล้วกรอกคำตอบลงไปกลุ่มที่ล้อมวงกันอยู่ยืนขึ้นทันทีเชิดบุตรเดินกลับไปยังอเมริกันทั้ง4คนระพินร้องสั่งการกับคนของเขาและลูกหาบจากนั้นก็เรียกบุญคำกระจันซึ่งเป็นพรานอาวุโสที่สุดเข้ามารับมอบปืน M16 แบบพลร่มไปสะพายไว้แนะนำกลไกปฏิบัติการของปืนให้เข้าใจชั่วใจเดียวทั้งสองก็เข้าใจตลอดซึ่งเชื่อแน่ว่าถ้าหากถึงคราวจำเป็นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะใช้งานได้ทันทีโดยไม่คลุกคลักเงอะงะอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกองไฟดับสนิทแค่สำหรับที่จะหามกระเรียงบาดเจ็บไปด้วยก็ต่อเสร็จโดยฝีมือของอูทะและพะโตสะเอิงถูกยกขึ้นไปนอนกระพริบตาปริบปริบอยู่บนแคร่นั้นเรียบร้อยแล้วรอแต่จะถูกเพื่อนเกลือของมันห้ามไปหามไปเท่านั้นอึดใจต่อมาระพินก็ถือไรเฟิลก้าวสวบสวบเข้ามายังคณะนายจ้างของเขาซึ่งรวมกลุ่มรอกันอยู่แล้วขณะนั้นลำแสงของตะวันสายเริ่มแก่กล้าขึ้นจากจุดดวงที่ส่องลอดใบไผ่ลงมาเราควรจะถึงตะเคียนทองภายในเวลาไม่เกินบ่าย2 โมงวันนี้ครับเขาบอกกับทุกคนขณะที่ทิ้งก้นบุหรี่ลงกับพื้นใช้ปลายท็อปเดินป่าขยี้ดับพยายามพบหัวหน้าหมู่บ้านที่ชื่อโบเมียและพวกชาวบ้านที่เหลือตายจากการอาละวาดของขลุงไอ้งาดำซึ่งอพยพหนีขึ้นไปอยู่บนถ้ำบนไหล่เขาแล้วดูเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าจะเอายังไงกันต่อไปเราจะมอบสะเอิงให้แก่พรรคพวกของเขาที่นั่นด้วยตกลงเอาไงก็เอากันหัวหน้าคณะตอบง่ายๆแล้วหันไปดูทางหลุมฝังศพลูกหาบ2 คนพร้อมกระถอนใจเบาๆระพินเข้าใจในความรู้สึกของอเมริกันหัวหน้าคณะก็บอกมาว่าสำหรับลูกหาบที่ขาดกำลังไป2 คนนี่ไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลครับอุทากับพระโต้บอกกับผมเมื่อกี้นี่เองครับว่าเขาสำนึกในบุญคุณและเคารพน้ำใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างมากภายหลังจากส่งเพื่อนเขาให้พวกพ้องที่ตะเคียนทองเรียบร้อยแล้วทั้ง2 คนยินดีที่จะทำหน้าที่ลูกหาบแทน2 คนที่ตายและก็จะติดตามเราไปด้วยทุกคนทุกแห่งครับฝ่ายนายจ้างทุกคนมีสีหน้าประหลาดใจและยินดีเห็นได้ชัดอิสเบนอุทานออกมาเบาๆว่าจริงเหรอระพินครับคนป่าคนดอยพวกนี้เขาถือสัจจะยิ่งกว่าคนเจริญแล้วในเมืองมากนะครับแล้วก็มีความจริงใจอย่างบริสุทธิ์ตรงไปตรงมาปราศจากเหลี่ยมคูชั้นเชิงใดๆทั้งสิ้นเมื่อเขาบอกว่าเขาจะไปกับเราเขาก็ต้องไปเว้นแต่เขาจะตายซะก่อนเท่านั้นครับจอมพรานหันไปกระดิกนิ้วเรียกอุทะกับพะโต้ให้มายืนอยู่ตรงหน้าของอเมริกันทั้ง4 คนซึ่งบัดนี้ต่างมองจับมาที่กระเหรี่ยงทั้ง2อย่างชื่นชมยินดียิ่งเห็นระพินหันไปส่งภาษาอะไรสั้นๆทั้ง2 กระเหรี่ยงหนุ่มหันมายิ้มยิงฟันให้ฝ่ายอเมริกันแล้วพยักหน้าหงึกหงึกวิเศษมากวิเศษจริงๆคุณระพินผมยังเป็นทุกข์อยู่นี่ว่าเราขาดกำลังไปซะแล้ว2 คนข้าวของก็มีมาแยะชนิดที่
จะขาดจำนวนคนที่เตรียมไว้ไม่ได้เลยบอกเขาด้วยครับว่าพวกเราขอขอบใจยินดีต้อน

โดยแท้เหมือนรอยยิ้มของเด็กไม่มีสินจ้างรางวัลใดๆที่คนพวกนี้ต้องการหรอกครับเราจะคบกับพวกเขาได้ก็ด้วยน้ำใจไมตรีจิตเท่านั้นครับนี่เป็นความสมัครใจหรือข้อเสนอของเขาเองหรือว่าคุณขอร้องเขาล่ะระพินคริสติน่าถามอย่างยังไม่แน่ใจนักผมไม่ได้ขอร้องหรือบีบบังคับอะไรเขาหรอกครับเรื่องนี้นะเป็นความสมัครใจของเขาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นว่าเราขาดคนไปสองคนคุณบอกเขาหรือเปล่าว่าเส้นทางของเรานะไม่รู้อนาคตแล้วก็เสี่ยงอันตรายมากด้วยคิดถามขึ้นบ้างไอเรื่องการเสี่ยงชีวิตเรื่องของอนาคตไม่มีความหมายสำหรับพวกนี้นะครับเมื่อเขาตกลงจะไปกับเราเขาก็ไปรับรองได้ครับว่าจะไม่มีการหันหลังกลับก่อนจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้กลับเดี๋ยวพวกคุณจะได้เห็นเองละครับว่าน้ำใจของคนพวกนี้แน่แค่ไหนก็ไม่มีเสียผลนะครับที่พวกคุณอุตส่าห์เป็นภาระช่วยเหลือสะเอิงไว้เราได้กระเหรี่ยงสองคนนี่ไว้แล้วโดยไม่ต้องจ้างวานอะไรทั้งสิ้นผมก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าสองคนนี่จะรับอาสาเป็นลูกหาบให้เราแทนคนที่ตายไปเมื่อคืนเพราะเขาก็เพิ่งจะมาบอกผมเมื่อสักครู่นี่เองถึงเสอิงนั่นก็เหมือนกันครับถ้าเขาไม่บังเอิญบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวเขาก็อยากจะไปกับพวกเราด้วยครับพวกนี้นี่มีน้ำใจที่น่ารักมากนะและเดี๋ยวนี้เราก็ไม่มีอะไรสงสัยแล้วในข้อที่ว่าทำไมสารทุกข์สุขดิบของพวกเขาคุณจึงคอยเอาเป็นภาระดูแลอยู่เสมอสรุปก็คือคนในป่าทุกคนล้วนเป็นคนของคุณทั้งนั้นเบลพูดยิ้มตามองจับอยู่ที่มักคุเทศนำทางเป็นประกายเลื่อมใสด็อกเตอร์สแตนลีย์หัวเราะกว้างๆเดินตรงเข้าไปโอบกระเหรี่ยงทั้งสองไว้พร้อมกับตบหนักๆพูดออกมาในภาษาของตนกู๊ดบอยเธอทั้งสองมีน้ำใจเป็นลูกผู้ชายน่านับถือมากเอาละเป็นว่าเราไปด้วยกันร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันนะสองกะเหรี่ยงคงฟังไม่รู้เรื่องแต่ด้วยสัญชาตญาณก็รู้ว่านั่นคือน้ำเสียงของความปราณีเป็นมิตรและต้อนรับไว้ในขบวนและยังไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรือมีพิธีรีตองอะไรทั้งสิ้นจอมพรานหันไปโบกมือกับคนของเขาพวกลูกหาบที่เข้าประจำที่อยู่แล้วก็ยกของขึ้นบ่าออกเดินเป็นแถวผ่านหน้าฝ่ายนายจ้างไปทันทีเกิดและเสยอันตามปกติแล้วก็มีหน้าที่เป็นพรานประจำตัวของคณะนายจ้างบัดนี้เมื่อเกิดความจำเป็นลูกหาบสองคนมาเสียชีวิตลงชนิดนี้ก็เข้ารับภาระแทนในการแบกหามโดยไม่จำเป็นจะต้องได้รับคำสั่งอุทากับพะโต้ก็หามแคร่คนเจ็บอันเป็นเพื่อนของมันไปโดยเดินอยู่กลางขบวนของคนเหล่านั้น

เกิดและเสยอันตามปกติแล้วก็มีหน้าที่เป็นพรานประจำตัวของคณะนายจ้างบัดนี้เมื่อเกิดความจำเป็นลูกหาบสองคนมาเสียชีวิตลงชนิดนี้ก็เข้ารับภาระแทนในการแบกหามโดยไม่จำเป็นจะต้องได้รับคำสั่งอุทากับพะโต้ก็หามแคร่คนเจ็บอันเป็นเพื่อนของมันไปโดยเดินอยู่กลางขบวนของคนเหล่านั้นจนกระทั่งทั้งขบวนผ่านพ้นเกือบจะลับแนวซุ้มไผ่หายไปหมดแล้วคงเหลือแต่กลุ่มนายจ้างและมักคุเทศนำทางเท่านั้นที่ยังยืนจับกลุ่มกันอยู่โดยเฉพาะอเมริกันทั้งสี่คนทำหน้าตื่นตื่นมองกันเองไปมาและพุ่งสายตาไปรวมจุดอยู่ที่ระพินเป็นตาเดียวเอ๊ะนี่ไปกันแล้วเหรอคริสติน่าอุทานออกมาเบาๆปนหัวเราะอ้าวก็จะรออะไรกันอยู่อีกล่ะครับซากช้างพวกนี้ก็กำลังจะขึ้นอืดส่งกลิ่นแล้วหรือว่าเราจะอยู่ที่นี่กันต่อไปอีกจนกว่าจะได้กลิ่นเน่าของช้างโอ้โอ้รวดเร็วเงียบเชียบกันดีจริง

อยู่พวกนั้นก็แบกของเดินกันเฉยๆโดยไม่บอกให้รู้รัวรู้ตัวกันมั่งเลยนะเนี่ยอิสเบนหัวเราะอย่างขันขันไม่จำเป็นจะต้องเป่าแตรสัญญาณหรือว่าบรรเลงเพลงมาร์ชซะก่อนหรอกครับสำหรับคนของผมทุกคนน่ะแค่พยักหน้ากันหงึกเดียวเขาก็รู้ว่าควรจะเริ่มเดินหรือว่าหยุดส่วนพวกคุณเองก็เหมือนกันผมก็คงไม่ต้องบอกนะมั้งครับว่าหน้าเดินเราพร้อมกันหมดแล้วนี่พูดยังไม่ทันจบประโยคระพินไพรวันก็ออกเดินผละไปในทันทีตามหลังขบวนลูกหาบที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วโดยไม่กล่าวชวนหรือหันมามองดูฝ่ายนายจ้างใดๆทั้งสิ้นดร.สแตนลีย์จึงพยักหน้ากับพรรคพวกให้เริ่มเคลื่อนที่ทุกคนมองจับไปยังด้านหลังร่างสุภาพบุรุษไพรซึ่งเดินดุมดุมไปด้วยเท้าปกติธรรมดาห่างประมาณ 7-8 เมตรเบื้องหน้าไม่วายกึ่งชะงนกึ่งขันอยู่ในทีโอ้ยกลัวใจจริงๆให้ตายเถอะตาพรานคนนี้นี่เบลสายหน้าช้าๆบ่นออกมาฉันคิดว่าเขาทำตลกแบบเงียบๆเสียมากกว่านะคิดว่าปนหัวเราะนั่นนะไม่ใช่การทำตลกหรอกคริสติน่ากัดริมฝีปากตางามสีฟ้าของหล่อนรีลงแต่นั่นน่ะเป็นวาจาอันเลี้ยวรถประชดประชันพวกเราอยู่ในส่วนลึกตามสันดานเดิมของเขาคนคนนี้น่ะร้ายกาจจริงๆประโยคหลังหล่อนบ่นอุบอิบอยู่ในลำคอแววตาเป็นประกายแห่งความหมายอันเร้นลึกทั้งหมด5คนของฝ่ายนายจ้างคงเดินเกาะกลุ่มร้างท้ายขบวนอยู่เช่นนั้นและไม่มีอาการเร่งรีบใดๆทั้งสิ้นในระยะที่เริ่มเคลื่อนที่นี้เพราะก็ยังสังเกตเห็นจอมคุเทศเดินนำอยู่เบื้องหน้าในลักษณะทอดน่องโดยไม่ทิ้งออกไปห่างนักเส้นทางเดินครั้งแรกก็เป็นทางด่านเส้นเดียวกับที่ได้สาวรอยของไอ้เจ้ารอยตีนประหลาดไปเมื่อตอนหัวรุ่งทุกคนอดไม่ได้ที่จะก้มมองดูรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่เหล่านั้นแม้จะถูกพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเหยียบย่ำซ้ำลงไปเกือบหมดแล้วก็ตามแต่บางส่วนก็ยังพอเหลืออยู่ให้เห็นได้ทว่าก็ช่วงระยะเดียวเท่านั้นขบวนทั้งหมดที่เคลื่อนล่วงหน้าไปก่อนก็แยกทางตัดออกเส้นด่านใหญ่ขวามือโดยเฉียดผ่านบริเวณที่บุญคำกระจันได้นำให้ไปพบรอยเท้าตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่มันจะหายไปอย่างลึกลับท่ามกลางโขลงช้างซึ่งไปตรวจพิจารณากันแล้วสองฝากทางกันเป็นดงไผ่มีรอยโขลงช้างวิ่งชนปะทะไว้หักระเนระนาดนั่นคือร่องรอยพยานหลักฐานของเมื่อตอนดึกของคืนที่ผ่านมาแล้วขณะที่กองทัพช้างสำแดงอภินิหารเขย่าป่าทั้งป่ารอบด้านที่พักเสมือนหนึ่งจะเป็นการคุกคามคมขวัญมายืนต้นขนาดย่อมย่อมหลายต้นถูกถอนหักล้มโดยการเจตนาของพวกมันมากกว่าที่จะวิ่งเข้าชนเพราะการแตกตื่นธรรมดาและแทบทุกตารางนิ้วรอยตีนของพวกมันย่ำอยู่สับสนไม่อาจนับจำนวนได้พิสูจน์ได้แน่ชัดว่าพวกมันยกกันมาเป็นกองทัพจริงๆและมาซุ่มตัวรายล้อมอยู่เงียบๆอย่างมีเลศนัยก่อนที่จะเคลื่อนไหวทำลายป่าอยู่ครื้นโครมภายหลังจากที่ฝ่ายมนุษย์ได้ระเบิดกระสุนนัดแรกขึ้นห่างไม่เกิน20เมตรคนนามสกุลไพรวันคอนไรเฟิลอยู่ในแขนซ้ายมือขวาคีบบุหรี่เดินดุมดุมตามบุคลิกของเขาพลางก็เหลียวซ้ายและขวาสำรวจดูร่องรอยสองฝากฝั่งทางด่านนั้นไปด้วยอาการปกตินั่นเป็นภาพที่ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดซึ่งเดินรวมกลุ่มกันมาเบื้องหลังสังเกตเห็นจากอากัปกิริยาของเขาทุกคนอยากจะอ่านความรู้สึกนึกคิดของบุคคลผู้นั้นแต่ต่างก็หมดปัญญาที่จะคาดคะเนหรือเดาได้ถูกชายคนนั้นอ่านอะไรได้ยากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เขาเดินนำอยู่กลางป่าไพรกว้าง
ที่แวดล้อมไปด้วยสารพัดอันตรายอันจะจู่โจมเข้าถึงตัวเมื่อไรก็ยังไม่ทราบได้ถ้าจะสำเนียกทราบกันได้บ้างจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็พอจะบอกได้บ้างว่าระยะนี้คงเป็นระยะที่ปลอดภัยพอสมควรเพราะมิฉะนั้นเขาคงไม่ทิ้งกลุ่มของพวกนายจ้างให้เดินกันตามลำพังอยู่เบื้องหลังและก็ยังไม่แน่ใจอีกเหมือนกันว่านั่นจะเป็นการทดสอบอะไรหรือเปล่าเป็นต้นว่าแกล้งปล่อยทั้งชุดไว้ให้รั้งท้ายขบวนแล้วรอดูว่ากลุ่มนั้นจะกวดไล่หลังเข้ามาหรือไม่หรือว่าจะยังโอเอกันอยู่หรือจะดูกันอีกทีเป็นการทดสอบจิตของคนเหล่านั้นด้วยว่าจะมีความพรั่นพรึงหวาดผวาอย่างใดบ้างหรือไม่เมื่อปราศจากพรานคุ้มกันเดินคุมอยู่ด้วยใกล้ๆดร.สแตนลีย์ผู้สุขุมและอาวุโสกว่าทุกคนในคณะยกมือขึ้นเป็นความหมายห้ามเมื่อเห็นคีธเบลเชิร์ดวูดและคริสติน่าทำท่าจะเร่งฝีเท้าเดินตามไปให้ทันปล่อยเข้าไปก่อนอย่าเพิ่งตามเข้าไปชิดเลยพวกเราเดินตามไปเรื่อยๆก็แล้วกันแล้วดูสิว่าเมื่อไหร่เขาจะหยุดรอเราหรือว่าส่งพวกพรานพื้นเมืองคนไหนให้ลงมาเดินร่วมอยู่กับเราด้วยมาลองดูกันสักวันลองอะไรคะจารย์คริสติน่าถามอย่างฉงนพยายามอ่านความคิดของหัวหน้างานก็จะลองว่าวันนี้เราจะไม่ซักถามอะไรให้เป็นที่จุกจิกกวนใจเขาเลยเขาเงียบเราก็จะเงียบแล้วจะดูซิว่าเขาจะพูดอะไรกับเราบ้างตลอดเวลามาน่ะฉันรู้สึกว่าพวกเราจะเป็นฝ่ายป้อนคำถามเขามากเกินไปคราวนี้เราจะพยายามไม่ถามละขอแต่เพียงให้พวกเราทุกคนระมัดระวังตัวเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาก็แล้วกันผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเชิดบุตรสนับสนุนมาเบาๆคุณเป็นคนฉลาดมากด็อกเตอร์และผมก็คิดว่าคุณเริ่มจะรู้นิสัยสันดานของพรานนำทางของเราคนนี้ได้ดีแล้วล่ะผมเองก็ไม่ชอบคนคุยโวนะบุตรหรือพูดอะไรพร่ำเพรื่อโดยไม่จำเป็นอยู่แล้วแต่ถึงยังไงก็ตามชายคนนั้นก็เงียบขรึมเกินไปซะจนผมออกจะรู้สึกอึดอัดว่าแต่ผมถามคุณดีกว่านะบุตรเมื่อกี้นี้ก่อนออกเดินทางผมส่งคุณเข้าไปคุยกับเขาเห็นนั่งพูดกันอยู่ตั้งเกือบ20นาทีได้ความว่าไงมั่งประโยคหลังหัวหน้าคณะถามนายทหารหนุ่มเขาก็ผิดหวังแล้วก็เสียใจมากครับที่คนของเขาสองคนน่ะตายลงเชิดวุฒิบอกทุกคนพยายามเลี่ยงไม่พูดความจริงอะไรที่รพินเล่าให้ฟังก่อนเป็นเล่าๆก็เป็นการพูดคุยกันธรรมดาครับเขาก็ไม่ได้บอกอะไรผมเหมือนกันกำชับผมแต่เพียงว่าให้คอยตักเตือนพวกคุณว่าอย่าให้ประมาทเพราะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยอันตรายมันทุกฝีก้าวย่างครับแล้วเขาไม่ได้บอกอะไรคุณเพิ่มเติมมั่งเหรอเกี่ยวกับเจ้ามอนสเตอร์ลึกลับตัวนั้นน่ะเบนถามแทนให้กับทุกคนซึ่งก็ต้องการจะถามประโยคนี้อยู่แล้วเชิดวุฒิยักไหลหัวเราะเบาผมก็ถามเพื่อยังความเห็นของเขาเหมือนกันแหละแต่รู้สึกว่าเขาจะยังไม่กล้าพูดอะไรออกมาชัดเจนนักกลับใดก็ตามที่ตัวเขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรที่แท้จริงเราต้องไม่ลืมนะครับว่าขณะที่เกิดเหตุร้ายน่ะเขาไม่รู้สึกตัวเลยพวกเราต่างหากละครับที่เห็นกันด้วยตาแต่เขาน่ะไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะลงความเห็นได้ดีกว่าเขาว่ามันคืออะไรแต่ฉันไม่เชื่อนะว่ารพินจะไม่ระแคะระคายมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องอันลี้ลับเว้นไว้แต่เขาจะไม่ยอมบอกเราเท่านั้นคริสติน่ากล่าวอย่างแสดงถึงความคลางแคลงใจขีดสุด

0: กือบชั่วโมงเต็มๆที่ทั้งขบวนเดินกันไปในลักษณะเช่นนั้นแล้วก็หลุดพ้นจากบริเวณป่าไผ่จะเข้าสู่โดงดำดึกดำบรรพ์เห็นทมึนประหนึ่งทวารนรกขวางกั้นอยู่เบื้องหน้าโดยมีทุ่งหญ้าคาสูงแทบจะท่วมศีรษะกั้นอยู่ไม่กว้างไกลเกินไปนักระหว่างดงดิบกับป่าไผ่ที่หลุดพ้นกันออกมาสามารถสังเกตเห็นหัวขบวนของพวกลูกหาบที่แหวกพงหญ้าลู่เป็นทางนำรุดไปเรื่อยๆเมื่อร่างโผล่มาสู่ที่โล่งเพิ่งจะมองเห็นท้องฟ้าได้เต็มตาเป็นครั้งแรกก่อนจะเข้าสู่ดงทึบอีกครั้งก็พบว่าตะวันสายกำลังแผดแสงแรงกล้าร้อนระอุอบอ้าวท้องฟ้าเบื้องบนสว่างแจ่มใสมองเห็นฝูงแรงร่อนอยู่สูงลิบเส้นทางที่บุกดงหญ้าคากันไปนั้นพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนได้ใช้ดาบเดินป่าถากถางฟันเป็นช่องทางไว้ให้พวกที่จะเดินตามหลังผ่านไปได้โดยสะดวกเสียงระพินตะโกนสั่งการอะไรไปยังพวกที่ล่วงหน้าก่อนเหมือนจะกำหนดทิศทางให้มุ่งหน้าไปทางด้านไหนและเพิ่งจะหันหน้ากลับมาดูแลฝ่ายนายจ้างเป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่ได้หยุดรอใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่โบกมือเป็นสัญญาณให้ตามมานอกจากดงดิบที่เห็นอยู่เบื้องหน้ารอบด้านทั้งขวามือและซ้ายมือเป็นทิวของขุนเขาใหญ่น้อยสูงสูงต่ำต่ำแวดล้อมอยู่รอบด้านสลับซับซ้อนราวกับใครมาเขียนเป็นฉากกั้นไว้สภาพของป่าแวดล้อมยามนี้มันบอกให้ทราบชัดโดยประสาทสัมผัสและภูมิประเทศที่เห็นจากฝ่ายอเมริกันทั้งสี่และเชิดบุตรว่ามันเป็นดงอันกว้างใหญ่ไพศาลและลึกล้ำทวีเพิ่มขึ้นกว่าเท่าที่ได้เคยผ่านพบกันมาแล้วในช่วงแรกๆมากนักมีเสียงก่อหญ้าที่ขึ้นอยู่หนาทึบไว้สู้ซ่าห่างไกลออกไปรอบด้านนั่นคือการวิ่งเตลิดของสัตว์ป่าบางชนิดที่มองไม่เห็นตัวซึ่งสังเกตเห็นได้เป็นระยะไปฝ่ายนายจ้างไม่อาจทราบได้ว่ามันเป็นสัตว์ประเภทใดเพราะความสูงของต้นหญ้าคาที่ปิดบังไว้รอบด้านอย่างมากก็สะกิดให้กันดูเมื่อเห็นยอดหญ้าไหวเอ็นลู่เป็นทางไปเท่านั้น
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

อีกประมาณ200เมตรจะเข้าเขตดงดิบเป็นทุ่งของหญ้าแตกระบัดบริเวณรอบด้านเป็นลอนคลื่นมีต้นมหาดและมะขามป้อมเตี้ยๆยืนเรียงรายอยู่เป็นระยะระยะฝ่ายนายจ้างทั้งหมดเห็นขบวนลูกหาพากันหยุดชะงักมีอาการลังเลและพูดจาอะไรกันพึมพำบุญคำกระจันซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนนำไปเบื้องหน้าของขบวนแล่นย้อนกลับมายังพรานใหญ่ซุบซิบอยู่ครู่หนึ่งแล้วการเดินก็หยุดชะงักลงชั่วขณะระยะนั้นห่างประมาณ50เมตรระหว่างกลุ่มนายจ้างกับระพินผู้กำลังยืนพูดกับพรานทั้งสองของเขาเฮ้ นั่นเขาหยุดทำไมกันคิดยกมือขึ้นใต้เหงื่อร้องออกมาเบาๆขณะนั้นเองวิทยุของทุกคนก็ลั่นออดเรียกขึ้นเป็นเสียงจากระพินนั่นเองดร.สแตนลีย์เปิดเครื่องรับทันทีที่ดึงขึ้นมาจากเหน็บเข็มขัดไว้มีอะไรเหรอระพินอเมริกันอาวุโสกรอกคำพูดลงไปทันทีทุกคนโปรดหยุดอยู่ตรงนั้นก่อนครับผมจะเข้าไปหาเดี๋ยวนี้ครับเสียงพูดปรากฏออกมาแค่นั้นแล้วก็เห็นพรานใหญ่พูดอะไรกับคนของเขาทั้งสองคนบุญคำกระจันยกมือชี้โบชี้เบอยู่พักเดียวก็ดูเหมือนจะตกลงกับเจ้านายได้ขบวนลูกหาบทั้งหมดรวมทั้งแคร่คนเจ็บที่หามกันมาเปลี่ยนทิศทางทันทีจากแนวเส้นตรงที่เห็นชัดๆว่าถ้าตัดทุ่งหญ้าระบาดตรงไปอีกนิดเดียวก็จะถึงดงเบื้องหน้าอยู่แล้วก็เริ่มแยกออกขวามือพากันเดินบุกหญ้าคาบ่ายหน้าไปทางเหนือโดยมีบุญคำกระจันทำหน้าที่ต้อนขบวนคุมหน้าคุมหลังไปส่วนตัวจอมักคุเทศเองหันหลังเดินย้อนมายังคณะนายจ้างซึ่งยังหยุดยืนรวมกลุ่มกันอยู่ตามลำพังนับตั้งแต่เริ่มออกเดินทางมาในสายวันนี้ทั้งหมดก็เพิ่งจะเห็นพรานใหญ่ย้อนกลับมาสมทบด้วยเป็นครั้งแรกหน้าเกรียมแข็งกระด้างอยู่เป็นนิดของเขามีรอยยิ้มให้เห็นระหว่างที่ทั้งหมดยืนรอและจ้องเพื่อจะรอฟังคำสั่งอยู่บุรุษผู้นั้นก็เข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้ารังเกียจไหมครับถ้าเราจะเดินอ้อมกันสักสองไมล์โดยตัดไปทางเหนือก่อนที่จะตัดทางเข้าสู่ดงข้างหน้าที่เห็นอยู่นั่นเป็นคำพูดสุภาพน่ารักแต่ไม่กระจ่างเลยแม่ผมแดงพลุ่งออกมาก่อนใครทั้งสิ้นขณะนี้หล่อนเหนื่อยหายใจอกกระเพื่อมเป็นระลอกตามปกติอิซาเบลเป็นคนมีอารมณ์รื่นเริงอยู่เป็นนิดแต่ขณะนี้รู้สึกหล่อนจะหงุดหงิดกว่าใครทั้งหมดจ้องหน้าพรานใหญ่อย่างฉิวฉิวนี่คุณถ้าดงดิบข้างหน้าคือจุดหมายที่เราจะมุ่งเข้าไประยะก็เห็นอยู่แล้วว่าใกล้แค่นี้เองถ้าตัดตรงแล้วคุณเกิดนึกสนุกอะไรขึ้นมาไม่ทราบที่จะให้พวกเราทั้งหมดเดินบุกหญ้าคาอ้อมซะอีกสองไมล์อ่ะคริสติน่าตามปกติเป็นคนที่มักจะใส่เขาด้วยวาจาอันเผ็ดร้อนอยู่เสมอกลับเป็นฝ่ายยืนนิ่งกับพริบตามองหน้าอยู่เฉยๆสแตนลีย์เอียงหูคอยสดับฟังว่ารพินจะพูดอะไรต่อไปเพราะแน่ใจทันทีว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติคิดก็ปฏิบัติได้ตามข้อตกลงกันไว้คือไม่ถามอะไรทั้งสิ้นส่วนเชิดบุตรนั้นปลดไรเฟิลจากการสะพายไหล่ลงมาถือในมือและขยับลูกเลื่อนขึ้นลำทันทีนี่คริสนี่เบร์ตลอดเวลามานี่คุณเป็นคนรื่นเริงแต่วันนี้ทำไมดูมีอารมณ์บูดผิดไปมากนะระพินติงเบาๆปนหัวเราะก็ใช่สิบุกป่าหญ้าคาน่ะมันทั้งแสบทั้งคันไปหมดทั้งตัวแล้วดีใจว่ามันจะพ้นออกมาเสียทีคุณก็จะพาบุกแล่นไปถึงไหนอีกเบนสวนมาทันทีเอามือเกาหยุกหยิกไปตามแขนทั้งสองข้างและบริเวณลำคอซึ่งแดงเป็นผื่นไปหมดสะบดอะไรอุบอิบต่อไปฟังไม่ได้สับความจริงผมจะโกหกพวกคุณว่ายังไงก็ย่อมได้นะในการที่ขอร้องให้ทนเดินอ้อมกันอีกสักหน่อยแต่ก็ไม่อยากจะโกหกหรอกบอกให้รู้กันตามจริงดีกว่าจอมพรานพูดเสียงอ่อนโยนสีหน้ายังยิ้มยิ้มอยู่เช่นนั้นถอดหมวกออกมาเป่าลมไล่อากาศอบอ้าวที่อยู่ภายในแล้วครอบลงศีรษะตามเดิมห่า
างไปประมาณ300เมตรนี่นะครับบริเวณทุ่งหญ้าที่เราจะผ่านไปเยื้องไปทางด้านเหนือเล็กน้อยนี่มีแรดใหญ่สองตัวนอนเกลือกอยู่ในปลักผมคิดว่าพวกคุณคงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าแรดน่ะเป็นสัตว์มุทะลุบ้าดีเดือดโดยไม่มีเหตุผลไม่เคยกลัวอะไรประสาทตามันอาจจะไม่ดีแต่ประสาทจมูกนี่มันดีมากครับถ้าเราไม่เปลี่ยนทิศทางโดยเดินตัดเป็นเส้นตรงออกทุ่งโล่งข้างหน้านี้เมื่อไรเราก็จะอยู่เหนือลมมันในเมื่อนั้นและถ้ามันได้กลิ่นผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสนุกนักนะสำหรับขบวนของพวกเราทั้งหมดที่มีลูกหาบแบกของหนักและมีคนเจ็บมาด้วยขณะนี้ผมสั่งให้พวกลูกหาบทั้งหมดพยายามเดินอ้อมลงด้านใต้ลมแล้วเพื่อตัดปัญหาก็เหลือเฉพาะพวกเราหกคนนั่นแหละครับที่จะต้องปรึกษากันดูว่าจะเดินอ้อมหลีกมันซะโดยยอมเสียเวลาบุกพงหญ้าคาอีกเล็กน้อยหรือว่าจะตัดตรงไปตามเส้นทางเดิมแล้วก็รอดูปฏิกิริยาของไอ้หน้ารถถังหนาสองตัวนั่นว่ามันจะทักทายเราว่ายังไงนี่คุณคงไม่บอกเรานะว่าคุณกลัวแรดมันชาร์จคริสติน่ากลัวคอจากน้ำในกระติกพลางพูดเรียบๆครับแรดชาร์จแต่มันไม่เป็นไรหรอกครับแต่ผมไม่อยากจะให้พวกเราต้องฆ่าสัตว์ชนิดใดโดยไม่จำเป็นถ้าหากยังมีทางหลีกเลี่ยงได้ผมเสียดายมันครับอยากจะให้มันมีอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแทนที่จะให้มันสูญพันธุ์ซะก่อนเวลาอันสมควรทั้งที่ผมมีอาชีพดักสัตว์ป่าขายแล้วแรดก็มีราคาดีที่สุดระยะหลังๆมานี่ผมก็ไม่เคยจับมันเลยไม่ว่าจะเป็นหรือตายจะยังไงก็ตามผมขอการตัดสินใจจากพวกคุณครับจะยังไงก็สุดแล้วแต่เห็นสมควรผมเพียงแต่มาบอกให้ทราบเท่านั้นนี่ระพินพวกเราอยากจะออกจากป่าหญ้าคานี่ให้เร็วที่สุดนะแต่อยากทราบว่าพวกเรา5คนโดยไม่นับคุณด้วยนี่จะมีการเสี่ยงสักเท่าไหร่หากมันพุ่งเข้ามาหัวหน้าคณะถามด็อกเตอร์ครับถ้ากระสุนของผมไม่ด้านจ้ะก็รับรองว่าไม่เสี่ยงเลยสักเปอร์เซ็นต์เดียวครับอ้าวทั้งนั้นก็ตัดตรงออกทุ่งหญ้าไปนี่เลยดีกว่ามั้งอย่าเสียเวลาเลยให้พวกนั้นอ้อมไปบรรจบกับเราทีหลังแล้วกันคิดยืนยันมาอีกคนนึงเพราะขณะนี้ตัวเองก็เกาเป็นลิงอยู่เหมือนกันเลือดออกซิบๆตามแขนเนื่องจากใบหญ้าคามันบาดครับตกลงครับแต่มาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเราจะตัดทุ่งโล่งออกไปด้วยกันพวกคุณเดินระมัดระวังตัวโดยหลีกให้ห่างผมออกไปทางด้านซ้ายมือให้มากที่สุดผมจะเดินดักหน้ามันไว้เองถ้ามันไม่ได้กลิ่นเราและไม่ลุกขึ้นมาก็โชคดีทั้งเราแล้วก็มันแต่ถ้ามันถลันพรวดพราดเข้ามาทุกคนไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแต่ให้วิ่งไปที่ดงข้างหน้าให้เร็วที่สุดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองมิฉะนั้นกระสุนปืนของพวกคุณอาจถูกผมหรือไม่ก็ปลิวเลยไปถูกลูกหาบที่เดินบุกกันอยู่ในดงหญ้าคาอ้าวนี่แปลว่าไม่ให้พวกเราใช้ปืนเลยนอกจากวิ่งอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอคุณสตาลีถามอย่างไม่แน่ใจครับนั่นเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผมแล้วก็ลูกหาบทุกคนที่เดินแยกไปทางโน้นครับโอเคหัวหน้าคณะบอกง่ายๆตบไหล่เขาหนักๆระพินไม่กล่าวอะไรอีกโบกมือเป็นสัญญาณให้ทั้งหมดเดินตามเขาไปทันทีโดยมุ่งหน้าตัดออกสู่ทุ่งหญ้าที่มองเห็นอยู่ไม่ห่างนักพอพ้นบริเวณป่าหญ้าคาทุกคนของฝ่ายนายจ้างก็พยายามมองค้นหาแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรจะแจ้งถนัดตานักระพินชี้มือแทนคำพูดให้ทั้ง5คนเดินแยกออกจากเขาตัดเฉียงไปทางด้านซ้ายมือส่วนตัวเองเดินแยกออกไปทางด้านขวาในลักษณะปกติธรรมดาที่สุดสแตนลีย์และคณะเดินเกาะกลุ่มกันและเร่งฝีเท้าอย่างรีบด่วนเพื่อจะมุ่งไปให้ถึงดงดิบที่เห็นอยู่เบื้องหน้าโดยเร็วส่วนตาก็มองกวาดค้นหาอยู่ตลอดเวลากลางที่ราบโล่งใต้ต้นไม้เล็กๆ
ที่ยืนแผ่พุ่มเหมือนใครมาปักร่มเอาไว้บัดนี้ทั้งหมดมองเห็นเป้าหมายแล้วเจ้าสัตว์ซึ่งจัดอยู่ในประเภทสัตว์ใหญ่ทรหดดุร้ายและบ้าดีเดือดที่สุดนอนชูคอตัวเป็นสีโคลนอยู่ในปลักห่างจากตำแหน่งแนวทางเดินของระพินประมาณ100เมตรเท่านั้นเพราะเขาพยายามเลียบใกล้มันเข้าไปให้มากที่สุดเพื่อทำหน้าที่สกัดกั้นเป็นด่านแรกสำหรับฝ่ายนายจ้างในกรณีที่มันเกิดจะลุกพรวดพราดขึ้นมาเพราะได้กลิ่นนอที่โผล่อยู่บนดั้งจมูกแม้จะเห็นในระยะไกลก็เห็นชัดว่างงแหลมยาวกว่าศอกตัวหนึ่งมองเห็นชัดเพราะศีรษะเกยอยู่กับขอบปลักส่วนอีกตัวหนึ่งเห็นแต่ลำตัวที่นอนตะแคงโผล่สูงขึ้นมาสองหูกระดิกอยู่เป็นระยะพร้อมกับอาการสะบัดตัวไล่แมลงที่ตอมหึงอยู่ระพินคงเดินด้วยฝีเท้าปกติธรรมดาของเขาแต่ตาจับอยู่ที่เจ้าสัตว์ผู้มีอารมณ์ดีเดือดตามสันดานโดยสังเกตปฏิกิริยาของมันอยู่ตลอดเวลาแขนขวาคอนไรเฟิลไว้มือซ้ายก็ทำหน้าที่โบกให้สัญญาณกับพรรคพวกเพื่อเร่งให้ผ่านท้องทุ่งไปซะโดยเร็วลมอ่อนๆโชยจากด้านมนุษย์ไปทางด้านมันเป็นระยะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่กระสากับกลิ่นไอผิดปกติใดๆในขณะนั้นทั้งสิ้นคงนอนเกลือกปลักอยู่อย่างสบายอารมณ์ตามธรรมชาตินิสัยระพินเดินไปเรื่อยๆและรักษาระยะไว้โดยไม่ให้เข้าไปใกล้มันน้อยกว่า100เมตรในใจก็ภาวนาขอให้มันได้กลิ่นไอของสิ่งแปลกปลอมที่ผ่านไปเหนือลมเลยตัวเขาเองผ่านตำแหน่งที่มันนอนใกล้ปากดงเข้าไปแล้วแต่ฝ่ายนายจ้างที่ยังเดินเป็นมุมทะแยงซ้ายเพื่อปลีกตัวให้ห่างออกไปยังอยู่กลางใจทุ่งและบัดนั้นเองกระแสลมก็พัดวูบแรงขึ้นอย่างกระทันหัน

0: 38ช่วงใจเดียวเท่านั้นที่ระพินสัมผัสได้กับกระแสลมที่พัดจากด้านเขาไปยังเจ้าทุ่งทั้งสองที่นอนเกลือกปลักตีแปลงอยู่เจ้าสัตว์ใหญ่หนังหนาราวกระหุ่มเกราะตัวที่นอนชูคออยู่ก็ทะลันพรวดขึ้นยืนทันทีหันหน้าเข้าสู่ทิศทางลมเชิดหัวชันโคลนจากปลักเห็นกระจายเป็นสะเก็ดปลิวว่อนจากการเพ่นลุกขึ้นมาอย่างพรวดพราดของมันอีกตัวหนึ่งที่นอนเกลือกอยู่ใกล้ๆก็ทะลึ่งโลดขึ้นตามในบัดดลและเจ้าตัวที่ยังมองเห็นไม่ถนัดในครั้งแรกซึ่งลุกขึ้นมาภายหลังนี่เองกลับปรากฏว่ามีขนาดเคืองกว่าตัวแรกซะอีกสุภาพบุรุษไพรหยุดยืนนิ่งในทันทีนั้นเหมือนกันหันหน้าประจันกับมันไรเฟิลที่คอนอยู่ในแขนขวาเดาะขึ้นมากำไว้ตรงคอปืนแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเตรียมพร้อมอะไรนักส่วนมือซ้ายก็ทำสัญญาณโบกไปยังพรรคพวกทุกคนโดยไม่เหลียวกลับเป็นสัญญาณให้เดินออกไปโดยเร็วที่สุด
1: ชิบ
0: หายละสิเสียงเชิดวุฒอุทานออกมาทำท่าชะงักคุมเชิงแต่สเตลีตบไหลโดยแรงผลักให้รุดหน้าต่อไปทำตามคำสั่งเขาวุฒพวกเราต้องรีบไปให้ถึงตรงนั่นเร็วที่สุดลองทำตามคำสั่งของเขาอีกครึ่งครั้งดูสักครั้งดิทั้ง5คนซึ่งตามปกติก็ก้าวพรวดพรวดยาวๆกันอยู่แล้วบัดนี้จับกลุ่มวิ่งเยาะๆๆตัดท้องทุ่งบ่ายหน้าเข้าหาชายป่าทึบทันทีแต่ตาก็ยังหันไปมองทางด้านระพินอยู่ตลอดเวลารถถังประจำป่าลึกน้ำหนักตัวน้องๆช้างทั้งคู่โบกสะบัดเรียวหูเล็กของมันไปมาแล้วออกวิ่งหมุนวนอยู่ใกล้ๆบริเวณปลักที่มันลงไปนอนเกลือกกลิ้งอยู่และทมึนทึนสง่างามยิ่งนักกลางทุ่งโล่งเช่นนี้โคลนซึ่งเกาะอยู่ตามลำตัวอันพ่วงพีของมันหยดลงสู่พื้นเป็นก้อนๆขณะที่มันขยับวิ่งหมุนวนหันซ้ายหันขวาเหมือนจะสูดกลิ่นให้แน่ชัดระยะระหว่างพรานใหญ่กับมันทั้งสองเป็นความเรียบโล่งของพื้นที่ซึ่งไม่ห่างกันเท่าใดนักและปราศจากที่กำบังใดๆทั้งสิ้นลมหยุดพัดลงอีกมันยืนบึ่งความงุ่นง่านตื่นเต้นต่อกลิ่นยุติลงชั่วขณะแต่ไม่มีหลักประกันใดๆจะมารับรองได้ว่ามันจะยืนอยู่เฉยๆเช่นนั้นต่อไปอีกนานสักเท่าไหร่จอมพรานสังเกตทิศทางลมอย่างระมัดระวังที่สุดเพราะเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากระแสลมจะไม่โชยมาอีกนั่นเขาทำอะไรเขาเสกคาถาเขาแผ่เมตตาจิตให้มันหรือยังไงคริสติน่าวิ่งไปพลางร้องออกมาอย่างร้อนใจที่ยังเห็นมักคุเทศนำทางอันเป็นชายร่างสันทัดและเห็นในท้องทุ่งอันเวิงวางระยะไกลขนาดนี้ว่าตัวเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับเจ้าสัตว์พันดึกดำบรรพ์คู่นั้นซึ่งกำลังหันหัวมาหล่อนอยากจะปักหลักอยู่กับที่เพื่อคอยระวังคุมเชิงเช่นเดียวกับเชิดบุตรแต่ก็ไม่อาจขัดคำสั่งของหัวหน้าคณะซึ่งบัดนี้ไล่ต้อนให้วิ่งต่อไปส่วนคิดนะไม่ฟังเสียงแล้วฉุดมือหมอเบลวิ่งนำหน้าไปก่อนโดยเร็วแต่ก็หันหน้ามาดูอยู่ตลอดเวลาทั้งคณะมีด็อกเตอร์สแตนลีย์วิ่งคุมล้าหลังอยู่ท้ายขบวนเพราะกลัวจะมีพรรคพวกคนใดขัดขืนคำสั่งทุกคนเห็นพรานใหญ่เริ่มออกเดินอีกครั้งช้าๆแต่หน้าก็ยังหันไปทางแรดทั้งสองตัวโดยจับสังเกตอากับกิริยามันอยู่ทุกขณะลักษณะของเขาดูไม่ตื่นเต้นหรือจริงจังอะไรนักกับการเดินเฉียดผ่านหน้ายักษ์สองตัวนั่นที่น่าประหลาดใจสำหรับฝ่ายนายจ้างทุกคนในขณะนี้ก็คือระยะมันก็ไม่ห่างกันออกไปเท่าใดนักระหว่างมนุษย์ตัวกระจ้อยร้อยกับพญาสัตว์ใหญ่ดุร้ายชั้นเจ้าป่าทั้งสองต่างฝ่ายต่างมองกันเฉยๆเหมือนจะสำรวจท่าทีของกันและกันโดยยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรคืบหน้าทั้งสิ้นคล้ายกับว่ามันยังไม่แน่ใจในสายตาที่เบิ่งมองอยู่ในขณะนี้หรือมิฉะนั้นก็มองเห็นชายผู้นั้นเป็นเพียงแค่ต้นหญ้าสักต้นฉะนั้นระยะที่ทุกคนวิ่งเฉียงออกไปทางด้านซ้ายมือยามนี้ ก็อยู่ในรัศมีที่ห่างไกลออกไปมากจนถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่จะต้องยิงช่วยเหลือในกรณีที่ระพินพลาดพลั้งอะไรลงไปก็คงทำได้ยากซะแล้วทิศทางลมในบริเวณใจกลางทุ่งจะเป็นอย่างไรในขณะนี้อเมริกันทั้งสี่และเชิดวุฒไม่สามารถจะทราบได้เพราะบัดนี้ต่างก็วิ่งรวมกลุ่มกันมาถึงชายดงแล้วหยุดหอบฮักฮักกันอยู่ตรงนั้นคิดงัดกล้องส่องทางไกลออกมาส่องจับภาพทันทีภาพจากในเลนส์กล้องและภาพจากตาเปล่าของคนอื่นๆเห็นระพินซึ่งกำลังเดินเนิบเนิบอยู่ได้หยุดชะงักนิ่งลงอีกคราวนี้มือซ้ายจับกระโจมไรเฟิลถือเฉียงขึ้น45องศาเฮ้ไอ้แรดกับไอ้คนมันจะยังไงกันแน่นะพันเอกแห่ง US Army อุทานออกมาไม่มีใครเดาเหตุการณ์ใดๆได้ถูกทั้งสิ้นจากภาพปริศนาที่เห็นอยู่ในขณะนี้เพราะไม่สามารถเข้าใจอะไรได้เห็นกันแต่เพียงว่ารพินนั้นเดินเดินหยุดหยุดแล้วอยู่ไม่อยู่ก็ปักหลักนิ่งอยู่กับที่ส่วนเจ้าแร่ทั้งสองก็หันรีหันขวางวิ่งเหาะวนเวียนอยู่ไปมาราวกับจะคอยอะไรกันอยู่และไม่ทันขาดเสียงร้องของคีตนั่นเองทั้งหมดก็สะกดกลั้นลมหายใจลงพร้อมกันหมดราวกำนัดกันไว้เบิกตาโพลงตัวที่หันเบิงทำมุมเฉียงกับระพินประมาณ30องศาเริ่มควบออกจากที่ครั้งแรกก็เหาะเหาะก่อนโดยบ่ายหน้าตัดตรงไปกลางทุ่งแต่ชั่วพริบตาต่อมานั่นเองมันก็สะบัดหัวพรืดกลับพุ่งเข้าใส่จอมพรานทันทีระวังระพินหลายคนร้องลั่นออกมาอย่างลืมตัวไรเฟิลที่ชูในมุม45องศาวาดช้าๆลงมาทุกคนรอฟังเสียงปืนในนาทีวิกฤตนั้นเชิดวุฒแทบจะกระโดดตัวลอยด้วยความตกใจเมื่อยังไม่ได้ยินเสียงปืนลั่นขึ้นเลยทั้งที่ไอ้แรกตัวนั้นก็คั่วฝุ่นตลบใกล้ร่างที่ยืนประจันสวนหน้านิ่งอยู่เช่นนั้นทุกขณะและโดยไม่ได้นัดกันไว้เลยทั้งเชิดวุฒสปาลีและคิดก็วิ่งออกจากที่ตรงเข้าไปยังภาพที่เห็นอย่างใจหายใจคว่ำอยู่นั้นทันทีส่วนคริสติน่ากับเบนยังยืนตะลึงอยู่กับที่ประมาณไม่เกิน15เมตรหัวหลิมเรียวประดับไปด้วยนองงแหลมที่มุดต่ำลงเตรียมจะเสยเป้าหมายทุกคนของฝ่ายนายจ้างเห็นกลุ่มฟันบางๆพุ่งออกจากลำกล้องไรเฟิลวูบหนึ่งแล้วเสียงตุ้มของกระสุนขนาดจุด .458 ก็สะทวนกึกก้องตามมาภายหลังสะเทือนไปทั้งท้องทุ่งตลอดจนป่าใหญ่และขุนเขารอบด้านร่างมหึมาที่พุ่งเข้ามาราวกับตอร์ปิโดเอาหัวปักดินแล้วตีลังกาหงายท้อง 3-4 ตลบเศษใบหญ้าดินและฟุ้งกระจายว่อนร่างของมันถลายจากแรงเหวี่ยงเข้ามาดินขาทั้ง4ทีบอากาศอยู่สั่นพริ้วห่างจากด้านหน้าของชายผู้นั้นแค่วาเดียวโดยที่เขาไม่ได้ขยับตัวหลีกหลบแม้แต่ก้าวเดียวตัวที่2พุ่งเข้ามาทางด้านซ้ายของเขาณที่เดิมที่ยังยืนอยู่ชายผู้นั้นเพียงแต่เอี้ยวตัววาดปากกระบอกปืนตามกลับตาลปัดสิ้นดีแทนที่มันจะตรงเข้ามาที่เขากลับเล่นเลยควบตะบึงเข้าใส่สตาลีคิดและเชิดวุฒที่กำลังวิ่งพลูเข้ามาสมทบรพินไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนเพราะกะเป้าหมายไว้ว่ารอให้มันหันส่วนศีรษะมาทางเขาก่อนที่จะปล่อยกระสุนออกไปชนิดนัดเดียวดับจิตโดยไม่มีการทรมานหรือยิงซ้ำให้เปลืองกระสุนแต่ปรากฏว่ามันวิ่งเลยไปทางด้านหลังของเขาพอหมุนตัวตามเขาก็ตกใจแทบทำอะไรไม่ถูกเพราะเห็นสามคนกำลังตกอยู่ในทิศทางของมันหลบเร็วเขาตะโกนออกไปสุดเสียงแต่แล้วก็ยิ่งใจหายวูบเมื่อเห็นคนเหล่านั้นประทับไรเฟิลในมือขึ้นทิศทางมันอยู่ในแนวเดียวกับที่เขายืนอยู่พรานใหญ่ทิ้งตัวลงล้มฟาดหน้าลงทันที
2: แล้วมันก็พอดีกับที่ไรเฟิลทั้ง3กระบอกแผดเสียงสนั่นหวั่นไหวแยกไม่ถูกว่านัดไหนของใครแต่รู้สึกว่าหัวกระสุนบางนัดปลิวแหวกอากาศเหนือศีรษะของเขาห่างเพียงไม่ถึงศอกระคนไปกับเสียงร้องกันเอะอะโวยวายไม่เป็นภาษาระพินพงกหัวตะกายขึ้นมาอีกครั้งเห็นในสายตาชั่วว่าคิดล้มคว่ำคำมำหงายอยู่กลางทุ่งไรเฟิลหลุดมือกระเด็นสแตนลีย์ยงโยยงหยกเหมือนจะเพิ่งลุกขึ้นมาได้ปืนยังแกว่งเก้งก้างอยู่ในมือทั้งสองชนิดที่ยังไม่พร้อมจะเล่นกระสุนออกไปได้ส่วนเชิดวุฒินั้นวิ่งพลางกระชากลูกเลื่อนพลางในขณะที่ไอ้แรดเจ้ากรรมวิ่งเลยไปประมาณ15เมตรลำตัวของมันเริ่มมีรอยเลือดไหลโกรกออกมาไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วที่เขาจะร้องตะโกนบอกความใดๆแก่คนเหล่านั้นได้นอกจากจะช่วยยุติไอ้รถถังคันนั้นเสียโดยเร็วก่อนที่คนใดคนหนึ่งใน3คนนั้นจะแหลกเหลวไปและบัดนี้ก็ยังไม่ทราบว่าคิดเป็นอย่างไรบ้างจากสภาพที่ลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นนั้นเพราะภาพตอนนั้นเขาไม่ทันเห็นจอมพรานวาดปืนขึ้นไหลในพริบตานั้นแต่เชิดวุฒิซัดตูมออกไปนัดหนึ่งแล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่มันวกกลับกระสุนจุด375จับเข้าที่สะบักหน้าอันหนาทึบโคลนที่อาบกายไว้กระจายว่อนในขณะที่กระสุนเจาะเข้ามองเห็นได้ชัดแต่มันไม่สามารถจะหยุดไอ้จอมทรหดแห่งไพรกว้างได้และบัดนี้บุตรชายท่านนายพลก็กำลังหันหลังวิ่งวิ่งยังไม่คิดชีวิตสวนเข้ามาที่เขาดันบังทางปืนซะอีกเสี้ยววินาทีที่จะชี้ถึงความเป็นความตายนี้ระพินยังไม่สามารถจะลั่นไกได้เสียงบึ้มดังสะเทือนขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มาจากด็อกเตอร์สแตนลีย์ซึ่งอยู่เยื้องคนละมุมกับเขาและเห็นเป้าหมายได้ดีกว่าท่ามกลางความโกลาหลอลหม่านนั้นมันกำลังกวดไล่เชิดบุตรขาซ้ายด้านหน้าสุดหวบลงทันทีนั่นแสดงว่ากระสุนของหัวหน้าคณะทะลวงเข้าหักขาด้านนั้นมันเพียงแต่เสียหลักคำมั้มไปวูบหนึ่งเท่านั้นก่อนที่นออันใหญ่โตจะทันเสยเข้ากลางหลังของเชิดบุตรสแตนลีย์กระชากปลอกที่ยิงแล้วออกแล้วบรรจุนัดใหม่ระพินรอช้าอีกไม่ได้แล้วเขาวาดศูนย์จับเข้ากลางแสกหน้าของมันแล้วปล่อยกระสุนนัดที่สองออกไปโดยสวนหน้าของเชิดบุตรที่กำลังวิ่งแจ้นเข้ามาหามีแนวของปากลำกล้องเฉียงห่างจากศีรษะของนายทหารหนุ่มเพียงไม่เกิน1เมตรเท่านั้นแรงอัดของอากาศปลิวผ่านหน้าอกเชิดบุตรร้อนบูบแต่หัวกระสุน500เกรนตีคว้านเข้าไปกลางกะโหลกของไอสัตว์หนังหนาทะลุผ่านก้านคอปลิวหายออกไปเจ้าตัวที่สองก็ฟุบหวบลงมาซบกับพื้นดินสนิทนิ่งลงทันทีเลือดทะลักฟูม

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งสำรวจและรับลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืบหน้ากว่าร้อยละ80มุ่งช่วยผู้เดือดร้อนให้เข้าถึงสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้นางสาววิรัญพัฒน์บัวเทศคลังจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 299,121 รายซึ่งขณะนี้ได้ยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางที่กำหนดแล้วโดยการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เฉพาะช่องทางธนาคารมีจำนวน 4,272 รายโดยส่วนใหญ่ลงทะเบียนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 2,020 รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเครือข่ายในพื้นที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามเพื่อให้การยืนยันตัวตนแล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้สำหรับกลุ่มตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากข้อมูลจำนวน 9,008 รายขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจและรับลงทะเบียนแล้วมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 70-80 โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เชิงรุกถึงระดับหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงภายในกรอบเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลแต่เห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้คลังจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงและขาดผู้ดูแลขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตนเองและเร่งแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อรักษาสิทธิ์โดยจังหวัดนราธิวาสยังมีผู้ที่มีรายได้น้อยจากฐานข้อมูลเดิมกว่า 200,000 รายต้องดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่อำเภอในพื้นที่ซึ่งเป็นเครือข่ายหลักในการดำเนินงาน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 3534532หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนลักกะปิดลักกะเปิดก้อยแรงฟันดีๆให้ถูกวิธีนะแรงขึ้นแล้วก็แรงลงเดี๋ยวจะเหมือนเพื่อนของพี่
10: เหมือนยังไง
9: หมอฟันบอกว่าเขามีเลือดออกตามไรฟันเวลาแรงฟันจะมีเลือดออกมาด้วย
10: อ๋อเป็นรากเหงือกปิดๆเปิดๆใช่ไหมเลือดถึงได้ออกมาตามไรฟัน
9: เขาเรียกโรคลักกะปิดลักกะเปิด
10: ก็เขาเขียนลักปิดลักเปิดนี่จ้าน
9: ั่นละเขาเขียนลักปิดลักเปิดแต่เวลาอ่านจะอ่านว่าลักกะปิดลักกะเปิด
11: ไหนก้าวแต้มยิงฟันให้ดูหน่อยสิเป็นโรคลักกะปิดลักกะเปิดหรือเปล่า
12: ลักกะปิดลักกะเปิดเป็นชื่อโรคที่มีอาการเลือดออกตามไรฟันและเหงือกน่วมเนื่องจากขาดวิตามินซี
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 101.1 สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนยกระดับความพร้อมรับมืออาชญากรรมยุคใหม่สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาคารหอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและขีดความสามารถด้านยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์อาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันอาทิการจับตัวประกันคดียาเสพติดการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและเหตุร้ายแรงที่ผู้ก่อเหตุมีการใช้อาวุธโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธีลดความสูญเสียทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยมีพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดรวมทั้งสิ้น411คนเข้าร่วมงานโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทันต่อรูปแบบการก่อเหตุสมัยใหม่สามารถระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน2 ล้านบาทให้กับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน40 เครื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดทั้งสถานีตำรวจและกองกำกับการสืบสวนพร้อมพัฒนาหลักสูตรสายตรวจโดรนเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้สนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมงานสืบสวนและงานจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ตอนฤาษีดัดตน
11: วันนี้สีสวัสดิ์จะพาพวกเรามาดูอะไรที่วัดโพล่ะจ๊ะ
12: อุ๊ยทำไมมีรูปปั้นแปลกๆท่าประหลาดประหลาดอยู่เต็มไปหมดเลยล่ะ
11: นี่แหละจ้ะที่ฉันบอกจะพาพวกเธอมาดูรูปปั้นพวกนี้เรียกว่าฤาษีดัดตนจ้ะ
12: ฤาษีดัดตนคืออะไรหรอ
11: ฤาษีดัดตนเป็นรูปปั้นแสดงแผนนวดร่างกายตามหลักวิชาแพทย์ของไทยโบราณแสดงท่าเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถ ที่ส่งผลให้ร่างกายคลายจากอาการโรคต่างๆแล้วฤาษีดัดตนมีมานานแล้วเหรอจ๊ะวิชาฤาษีดัดตนนี้ปรากฏหลักฐานครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดโพธารามครั้งนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีแสดงท่าดัดตนประดิษฐานไว้ที่วัดเพื่อให้ราษฎรทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียนและใช้รักษาโรคได้อย่างกว้างขวางต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววัดพระเชตุพนชำรุดทรุดโทรมมากจึงทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งวัดโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมหมื่นนรงหาริรักษ์พระโอรสรัชกาลที่1เป็นแม่กองกำกับช่างหล่อรูปฤาษีแสดงท่าดัดตนจำนวน80ท่าเสร็จแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสนาอมาตย์และนักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมกันแต่งโครงประกอบรูปฤาษีดัดตนแม้พระองค์เองก็ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยแล้วจารึกโครงเหล่านั้นลงบนแผ่นศิลาติดไว้ตามผนังศาลารายรอบวัดและให้จดโครงทั้งนั้นลงในหนังสือสมุดไทยพร้อมวาดรูปฤาษีไว้ด้วยรูปฤาษีดัดตนทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเป็นตำราวิชาการไว้ในที่สาธารณะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นเข้าถึงเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและครอบครัวดังปรากฏข้อความในโครงบทหนึ่งจากหนังสือสมุดไทยไว้ว่า เป็นประโยชน์นรชาติสิ้นศพสถานเฉกเช่นโอสถทานท่านให้ทูลเพิ่มพุทธสมภารสมโภชพระนาประกาศพระเกียรติยศไว้ตราฟ้าดินสูงเป็นเวลายาวนานถึง175ปีแล้วที่มีการสร้างรูปฤาษีดัดตนจึงกล่าวได้ว่ารูปหล่อโลหะฤาษีดัดตนเป็นพระราชมรดกทางวิชาการแพทย์แผนไทย
13: เพราะอย่างนี้วัดโพถึงได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยเรานี่เองจริงไหมก้าวแต
12: ้มว้าวช่วยด้วยก้าวแต้มทำท่าตามรูปฤาษีดัดตนแล้วกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะ
13: วิชาเหล่านี้มีครูบาอาจารย์ต้องศึกษาเรียนรู้มาทำเองมั่วๆแบบนี้ไม่ได้นะก้าวแต้ม
12: โอ้ยอย่าเพิ่งดุกันสิมาช่วยก้าวแต้มก่อน
13: อยู่แบบนี้ก็น่ารักดีนะเดินไม่ได้ก็กลิ้งตามมาก็แล้วกันนะก้าวแต้ม ไปละ
12: เอาเดี๋ยวสิกลับมาช่วยก้าวแต้มก่อนไม่อยากอยู่แบบนี้เหมียว
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานทัวร์ออฟสงขลาคนพันอึดใจเกินร้อยระยะทางรวม135กิโลเมตรวันที่28มิถุนายนนี้มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายตอกย้ำสงขลาเมืองกีฬาที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานทัวร์ออฟสงขลาคนพันอึดใจเกินร้อยประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับการดำเนินการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสงขลากับอบจ.สงขลาสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปมีความสนใจในการเล่นกีฬามากขึ้นตลอดจนกระตุ้นให้มีการส่งเสริมศักยภาพรวมถึงการฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการปั่นจักรยานอย่างถูกวิธีตลอดจนส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตอกย้ำสงขลาเมืองกีฬาทั้งนี้จังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งด้านการจัดการแข่งขันการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการแข่งขันดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ณสนามกีฬาตินนสุรานนท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและภายในจังหวัดระยะทางรวม135กิโลเมตรแบ่งการแข่งขันออกเป็น11รุ่นได้แก่โอเพ่นชายอายุไม่เกิน18ปีโอเพ่นชายไม่จำกัดอายุโอเพ่นหญิงไม่จำกัดอายุรุ่นประชาชนหญิงอายุ40ปีขึ้นไปรุ่น 30-34 ปีชายรุ่น 34-39 ปีชายรุ่น 40-44 ปีชายรุ่น 45-49 ปีชายรุ่น 50-54 ปีชายและรุ่น60ปีขึ้นไปโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า500คน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 0661-668-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพ่อนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ตอนหลังขดหลังแข็ง
8: ชมรมวรรณศิลป
10: ์โอ้ขยันจริงๆเลยเอ๊ะชะเอมชะเอม
11: ค่ะ
10: อุ้ยบอกนะว่าเธอหลังขดหลังแข็งเขียนเรียงความส่งประกวดอยู่เนี่ยนะ
11: อ๋อใช่ค่ะแต่ว่าหลังยังไม่ขดยังตรงเป๊ะค่ะ
10: ไม่ใช่หลังขดหลังแข็งน่ะเป็นสำนวนเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานแบบตรากตรำจนไม่มีเวลาพักผ่อนจนหลังแข็งหลังงอตะหากล่ะ
11: แล้วทำไมถึงต้องเปรียบกับคำว่าหลังขดหลังแข็งด้วยล่ะคะ
10: ก็เพราะว่าหลังขดหมายถึงหลังงอเนื่องจากการยืนและก้มตัวทำงานนานๆเมื่อมีอายุมากหลังก็จะโค้งงอส่วนคำว่าหลังแข็งหมายถึงเวลาทำงานอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปอาจทำให้หลังยึดแข็งได้ยังไงล่ะ
11: ได้ยินมานานแต่มากระจ่างก็วันนี้อ้าวขอเก็บสุดยอดเรียงความก่อนนะคะ

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเชียงใหม่เสริมพลังภาคประชาชนร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนพร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ที่ห้องสวรรคโลกโรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อผู้ตรวจการแผ่นดินกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคเหนือจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.ปี2568เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามและผลักดันการแก้ไขปัญหาเชิงระบบให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมพร้อมกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3คณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และ NBT เชียงใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353 452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สารคดีเกษตรชุดเกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งตอนทำความรู้จักภัยแล้งคืออะไรปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภัยแล้งเป็นปัญหาทางธรรมชาติที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของโลกส่งผลให้เมืองไทยของเรามักมีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตรบ่อยครั้งดังนั้นเกษตรกรจึงควรมองหาแนวทางอย่างถูกต้องเพื่อรู้จักกับปัญหาภัยแล้งรวมถึงเข้าใจในวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยเพื่อยังคงเพิ่มผลผลิตและมีรายได้เลี้ยงชีพต่อไปแล้งคือความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติจากภัยทางอากาศและพื้นดินซึ่งเราไม่สามารถควบคุมหรือคาดเดาได้เมื่อฝนที่ควรตกลงมาให้ความชุ่มชื้นกลับไม่เป็นไปตามฤดูกาลหรือตกลงมาน้อยกว่าปกติพื้นดินจึงเกิดความแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อผู้คนเศรษฐกิจสังคมและที่สำคัญคือเกษตรกรภัยแล้งทางด้านการเกษตรเกิดจากการที่ฝนตกน้อยหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นสาเหตุให้พืชพันธุ์ต่างๆได้รับผลกระทบทำให้ชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตไม่สมบูรณ์เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้งส่งผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ำสร้างความเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตรเช่นพื้นดินขาดความชุ่มชื้นพืชขาดน้ำพืชชะงักการเจริญเติบโตหรืออาจรุนแรงถึงขั้นยืนต้นตายผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ำรวมถึงปริมาณลดลงโดยส่วนใหญ่ภัยแล้งที่มีผลต่อการเกษตรมักเกิดในฤดูฝนที่มีฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานส่วนใหญ่เกิดจากฝนแล้งและทิ้งช่วงโดยแต่ละปีจะเกิดขึ้นได้2ช่วงได้แก่ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูฝนซึ่งจะเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับส่วนภัยแล้งอีกช่วงหนึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนคือประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นหรือบางบริเวณแต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่กว้างเกือบทั่วประเทศทางรอดรู้ทันเข้าใจเกษตรกรไทยร่วมใจรับมือภัยแล้ง

ชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยะลาที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสปต.ให้การต้อนรับนายประเทืองมนตรีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนล่างพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาในโอกาสลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะจากประชาชนหน่วยงานภาครัฐและผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำไปติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาการประชุมครั้งนี้ได้หยิบยกประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้3ด้านหลักประกอบด้วยการหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำกรงปีนังซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้สะท้อนทั้งความคิดเห็นข้อกังวลและขอให้มีการสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมการส่งเสริมและพัฒนาด่านชายแดนกาบังจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียรวมถึงการส่งเสริมบทบาทสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายสตรีในการขับเคลื่อนสันติสุขระดับพื้นที่โดยศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปดส.สอบต.ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายภาคประชาสังคมเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคส่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรีอย่างยั่งยืนนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบต.ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดซึ่งยังคงเป็นประเด็นสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่สถานศึกษาและกลุ่มเยาวชนพร้อมขอให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมผลักดันและเป็นกระบอกเสียงในประเด็นดังกล่าวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้เสนอให้พิจารณาผ่อนคลายเงื่อนไขและข้อจำกัดของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าธาตุตอนที่4ตามคติเรื่องทวัตติงสาการหรืออาการ32ในพระพุทธศาสนาธาตุดินในร่างกายคือธาตุที่มีลักษณะแข็งหรือมีเนื้อที่จับต้องได้มีจำนวน19ธาตุหนึ่งในนั้นมีอุทธริยะหรืออาหารใหม่อยู่ด้วยอาหารใหม่คืออาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไปยังไม่ย่อยไปเลี้ยงร่างกายหากอาหารใหม่ที่กินเข้าไปนี้ไม่สะอาดไม่เข้ากับสภาพของร่างกายในขณะนั้นก็อาจทำให้เกิดอาการผะอืดผะอมท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียได้อาการเช่นนี้เรียกว่าธาตุไม่ดีหรือธาตุไม่สมดุลต้องกินยาธาตุช่วยปรับสมดุลของธาตุในร่างกายผู้ที่ถ่ายยากหรือผู้ที่กินอาหารเสาะท้องแล้วไม่มีอาการท้องเสียเรียกว่าเป็นคนธาตุหนักส่วนผู้ที่กินอาหารผิดสำแดงเพียงเล็กน้อยก็ท้องเสียเรียกว่าเป็นคนธาตุเบาม
8: ีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
10: ซึ่งก็ผิดมากปัญญาจะได้ในเบื้องต้นชั้นประถมศึกษาเนี่ยคืออย่าลืมไม่ได้อาตมาพูดโยมก็จะเห็นว่าชัดว่าซ้ำอีกก็ใช่แล้วต้องซ้ำให้โยมจำได้ว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญเดี๋ยวเราจะจับจุดมันไม่ได้จับแผนที่ชี้บอกมรรคมันคาไม่ได้เพราะคนถึงขั้นแล้วมันทะลุไหนก็ได้ฉะนั้นแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องไปตั้งต้นสนามหลวงก็เสมอมาเหมือนแท็กซี่ต้องไปตั้งต้นตรงโน่นเสมอมาแต่จะทะลุตรงนี้เขาไม่ปลุกปลงเขาจะไม่เชี่ยวชาญชำนาญการเป็นอาจารย์เอกประจำตนของเขาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายปัญญาตัวนี้ได้แก่อะไรแยกออกไปอีกหลายศัพท์สุตะคือความสนใจคนนั้นต้องเกิดศรัทธาศรัทธาตัวนี้ที่พูดซ้ำในหนังสือนั่นแหละศรัทธาคืออะไรศรัทธาสีเนี่ยนี่ตัวปัญญาเบื้องต้นคนทำให้คนเกิดปัญญาศรัทธาสี่ประการคือมีความสนใจในการฟังนอกเหนือจากฟังแล้วคิดไปด้วยติดตามผลงานประเมินผลไปในตัวด้วยและกลวยกาเทคโนโลยีในภายในไปเรื่อยๆเมื่อสมัยพุทธกาลนั้นแสดงพระธรรมเทศนาจบลงประชาชนญาติโยมบาสุปฏิกาสำเร็จไปตามขั้นตอนสำเร็จเป็นพระโสดาบ้างสำเร็จเป็นพระอนาคาอรหัตมรรคบ้างตามระดับไปแล้วแต่นิสัยปัจจัยของคนแล้วพระเทศสมัยโบราณนั่นสมัยพุทธกาลนั่นก็เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแล้วญาติโยมเดี๋ยวนี้เขาบ่นกันมากมายพระเทศไม่เข้าใจก็จะเข้าใจยังไงโยมพระท่านก็ยังไม่รู้เลยท่านเทศไปแต่ยังไม่เข้าใจท่านปฏิบัติไม่ได้ท่านก็อ่านไปตามตัวหนังสือแล้วโยมจะฟังเข้าใจมันไม่แนบเนียนมันไม่แนบเนียนแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรแล้วนี่แหละเหตุผลที่จะฟังขึ้นคนเราต้องมีเหตุมีผลมีต้นมีปลายมีหัวมีหางมีหลักมีฐานมีแบบแปลนแผนผังเออการก็จะไปเลยทีเดียวคงไม่ได้เพราะมันจับจุดยังไม่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นอาตมาขอชี้แจงแสดงต่อไปว่าปัญญาตัวนี้ เกิดขึ้นจากความสนใจและสดับจับฟังจะเป็นสิ่งใดจะเป็นทั้งคดีโลกหรือคดีธรรมก็ตามเหมือนกันหมดแล้วแต่เราจะมีความลึกซึ้งตื่นลึกหนาบางประการใดทุกคนอาจจะไม่มีความเข้าใจในด้านนี้ก็ได้ประการหนึ่งนอกเหนือจากนั้นโยมขอติดตามฟังต่อไปว่าความคิดได้มาจากไหนได้มาจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นได้มาจากไหนได้มาเกิดศรัทธาก่อนศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาไหมอ๋อใช่แล้วศรัทธาแล้วศรัทธาถึงพระพุทธเจ้าแล้วได้อะไรไว้อย่าลืมนะปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณนะพระปมหากรุณาธิคุณนี่จึงจะรู้คุณค่าจึงจะเรียกว่าตัวปัญญานี้นี่ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อแน่หรือเชื่อแล้วเกิดความสนใจสนใจเกิดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดขึ้นแล้วและปัญญาก็เกิดภาวนามยปัญญาขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันอึกอักจะมาเลยคงไม่ได้นะมันเป็นขั้นตอนอย่างนี้และคนไหนจิตถึงกั้นเขาเรียกว่าจิตตั้งใจถึงนี่แหละจะแสดงออกได้อย่างนี้ทีเดียวว่าอะไรมันเป็นขั้นตอนและตลอดออกมาจากองค์ภาวนานี้คนนั้นถึงจะเชื่อกฎแห่งกรรมนะกรรมศรัทธาเชื่อว่ากรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นชัดนอกเหนือจากนั้นแล้วแสดงออกซึ่งสมาธิเกิดจิตตั้งมั่นคือองค์ภาวนาเกิดตัวปัญญาข้อนี้จะแสดงได้ว่าวิปากรรมสัทธาศรัทธาตัวกรรมนี่เชื่อได้ไหมอ๋อใช่แล้วทำดีผลมันออกดีทำชั่วผลมันออกชั่วอย่างนั้นเจงกรรมสัทธาเชื่อว่ากรรมมีจริงจริงอย่างไรอ๋อเราทำไปแล้วมันได้ผลหรือไม่เรื่องวิปากรรมสัทธาอ๋อกรรมมาครั้งอดีตชาติที่เราก็ทำมานั่นให้ผลประการใดติดตามผลมาตามลำดับนี่ตัวปัญญานะมันจะออกหน้าถึงจะขโมยซึ้งใจอย่างนี้นอกเหนือจากนั้นกรรมสตาตาศรัทธาศรัทธาตัวปลายหมายความว่ากรรมที่เราทำไปแล้วได้ผลส่งผลงานให้แก่เราแล้วดีติดตามไปทางดีชั่วก็ติดตามไปทางชั่วเห็นในปัจจุบันในโลกนี้ไม่จำต้องกล่าวว่าโลกหน้าเลยอดีตชาติบางทีเราสร้างความดีมาตั้งเกิดมาจากท้องแม่แล้วไม่เคยทำชั่วเลยแต่ทำไมหนอมาประสบการณ์กับปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาโดยอุปสรรคขัดข้องนานาประการถ้าท่านซึ้งในสมาธิภาวนาคุถัดจากตัวปัญญานี้ท่านจะมองเห็นได้ว่ากรรมมีจริงอ๋อเราทำนี่นะทำดีเหลือเกินคนที่มีซึ้งในธรรมเขาจะไม่น้อยใจส่วนมากเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าหนุ่มสาวก็น้อยใจทำดีไม่ได้ดีมันมีกรรมบังก็คิดน้อยเนื้อต่ำใจเสมอคนที่ซึ้งใจเขาจะไม่น้อยใจเลยนะเขาจะไม่เอามาทุกข์เลยในไอ้เรื่องน้อยใจนี้นี่เปิดปัญญาจากกรรมสตากาสทาเกิดข้อนี้ขึ้นมาอีกนะในเมื่อเกิดข้อนี้ขึ้นมาแล้วตัวศรัทธานี้มองเห็นชัดจากกฎกรรมวิธีขั้นตอนจากการกระทำนี้เป็นผลได้มาจากครั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาตินี้จะส่งผลโดนบันดาลถึงอนาคตและสัมปรายภพภายเบื้องหน้าสืบต่อไปพูดมาถึงตอนนี้แล้วโยมอาจจะเข้าใจได้เลยว่าอ๋อเห็นจะใช่แล้วแล้วโยมผ่านอย่างนี้บ้างไหมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเราจะขอพูดถึงว่าคุณพระพุทธเจ้าที่แล้วว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอย่าไปต้องไปตามหาไม่ต้องไปเทคโนโลยีในภายนอกอย่าไปหาด้านวัตถุเพราะคนเราสมัยนี้ติดโลกนิยมสองติดวัตถุนิยมแต่จิตนิยมไม่ค่อยนึกกันอย่างนี้อย่างท่านอาจารย์บุญช่วยอวยพรหรืออาจารย์มนัสนี่อุปถัมภากูลนี่ในฐานะที่เรารวมประชาชนเข้ามารวมเทคโนโลยีในภายในนี่เราจะรู้จริงแจ้งกระจายเนื้อชีวิตจริงต่อไปอย่างนี้มิฉะนั้นเราจะไม่ทราบความจริงต่อไปเลยดังนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโยมทำอะไรได้เป็นหลักเป็นฐานบ้างไหมเป็นมรรคผลบ้างไหมหรือเราจะมาวัดกันเคี่ยแพงโปสถังศาลาเขาพังหลายหลังแล้วแล้วได้อะไรเป็นหลักฐานแล้วมีอะไรเป็นผลงานบ้างไหมแล้วอะไรมาเป็นสอบสวนแล้วมีเครื่องประหลอดวัดไหมว่าเราได้อะไรเป็นหลักฐานคุณงามความดีสัมมาปฏิบัติในหน้าที่มีเครื่องวัดนะมีเครื่องวัดอาตมามีเครื่องวัดแต่แล้วจะบอกญาติโยมในโอกาสหน้าวัดได้ยังไงหน้ามันวัดจิตมันวัดนะและวิญญาณมันวัดวัดได้ทั้งเงาวัดได้ทั้งหน้าผากถ้าคนเดินมาก็วัดแต่หากว่าโบราณว่าดูนานจึงจะรู้ถ้าคนนี่ซึ้งถึงในหลักธรรมแล้วไม่ต้องดูนาน ท่านให้ปฏิบัติปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมเนี่ยมันจะเห็นชัดอดีตเนี่ยสำคัญมากที่เรามาเลื้อฟื้นกันอ่ะเรื่องอื่นมากิจกิจที่ชอบไม่ทำอนาคตดันจับมั่นคันมันตายมันผิดหวังก็เสียใจกันมาทุกวันเสียใจด้วยความผิดหวังเอาไอ้ทุกจรนอกประเด็นมาใช้ทั้งนั้นนี่แหละคนปลอมแถมให้คนแก้ซะด้วยมันแก้มานานแล้วแล้วก็ยอมจอมปลอมมานานด้วยแล้วยังไม่ยอมใช้รับชีวิตจริงในสิ่งในสังคมของเราที่คณะท่านผู้จัดหรือประธานชมรมก็ดีและนอกเหนือจากนั้นผู้ที่มีแนะแนวที่ดีงามให้พาท่านทั้งหลายมาตรวจตราเทคโนโลยีในภายในอาตมาจะพาท่านเข้าทางในต่อไปเพื่อจะพิจารณาเหตุผลประสบการณ์กับปัญหาชีวิตจริงสืบต่อไปในบัดนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคุณของพระพุทธเจ้านั้นที่เราจะเรียกว่าศรัทธา4ประการมันจะแจ้งแก่ใจของเราเองโดยวิธีปฏิบัติทั้งเองนี่ปัญญาออกหน้าทั้งนั้นแล้วปัญญาทำไมออกหน้าออกหน้าแล้วเกิดศรัทธาเนี่ยศรัทธา4ประการนี้ไม่ใช่ว่าศีลแต่ศีลเราก็ไม่รู้ศีลที่เรามีมานานแล้วนะมีมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาแล้วแต่คนหนุ่มคนสาวคิดว่าแก่แล้วจะเข้ารักษาศีลน่าสงสารน่ะน่าสงสารนะทำไมน่าสงสารเขาบอกว่าเชยหนุ่มสาวเชยเข้าวัดน่าสงสารอย่างยิ่งท่านทั้งหลายอ่ะแปลศีลไม่ออกไอ้ศีลตัวนี้เนี่ยแปลว่าระเบียบมาตรฐานนะพ่อแม่สอนให้ลูกยืนเดินนั่งนอนสอนให้กินและประทานอาหารสอนให้เรียกคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมีมารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมแล้วเราจะไม่เอาศีลอย่างไรนี่ศีลแปลว่าอย่างนี้นะปกติในการยืนเดินนั่งนอนแม่ก็สอนแล้วสอนให้ลูกอยู่ดีกินดีถ้าบ้านไหนนะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไม่ดีบ้านนั้นใช้ไม่ได้เลยเพราะแม่เนี่ยบำรุงรักษาลูกนะสำคัญมากนะที่สร้างความดีกับลูกทำถูกไว้กับหลานนี่ศีลมันมีมานานแล้วคนเราเนี่ยจะไปดูหน้าทำงานมีระเบียบไหมไม่มีคนนั้นไม่มีศีลไม่มีศีลศีลมารยาทอดีงามไม่มีแล้วจะพูดมีศิลปะได้ยังไงศิลปะไม่มีแล้วแล้วจะมีวาทศีลไหมแล้วจะมีมนุษยสัมพันธ์ไหมนี่แปลว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่มาถึงโพสถังก็เลยนะนี่อย่างนี้คนที่มีศีลเนี่ยอยู่บ้านมีระเบียบเรียบร้อยทุกประการจะตั้งเก้าอี้ก็มีระเบียบนะจะวางปูเสื่อก็มีระเบียบนี่คนมีศีลถ้าคนไม่มีศีลแล้วโปยอยอแย่ใช่นะแล้วตั้งเก้าอี้ก็ไม่มีระเบียบนี่พระพุทธเจ้าสอนละเอียดถึงขนาดนี้ใช่นะเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี่มันครอบจักรวาลโลกธาตุถ้าคนมีจิตตั้งมั่นใจถึงมีระเบียบหมดมีระเบียบแล้วเราจะบอกว่าแก่ก่อนจะเข้าวัดน่าสงสารมากเราไปตั้งร้านค้าตอนที่หลังเขาเลยแล้วมันจะได้กำไรเป็นผลยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วมีอะไรเป็นกำไรจะไม่มีเลยหนุ่มสาวพากันพูดทุกวันนี้ไปเข้าวัดทำไมเชยสงสารมากไม่ใช่วัดมัดชิมกาลามนี่นะมันวัดของเราไอ้ความเราเป็นระเบียบคือศีลโอ้ฉันไม่อยากรักษาศีลไม่เอาน่าสงสารศีลแปลว่าระเบียบถ้าคนมีศีลนี่ระเบียบนะแบบแผนเป็นสถาปนิกเนี่ยคือศีลถ้าคนไหนไม่มีศีลคนนั้นไม่มีสถาปนิกออกแบบอะไรก็ไม่เป็นดูอะไรก็ไม่เป็นดูแล้วก็ไม่ถูกว่าศาลาเขาสร้างมายังไงมาถึงก็รู้แล้วศาลาสร้างไงออกแบบแผนแผนผังประการใดนี่ศีลเนี่ยนี่ศีลเนี่ยญาติโยมอาจจะรู้แล้วแต่อาตมาก็จำเป็นจะต้องพูดเพราะบอกว่าศีลนี่มาตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วพ่อแม่ที่เขามีศีลมาเนี่ยก็สอนลูกให้นั่งสอนลูกให้เดินนะลูกนะเดินอย่างนี้นะลูกนะมีมารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมอย่างนี้นี่แหละศีลแล้วเราทำไมเป็นหนุ่มสาวไม่อยากได้ศีลก็ไม่อยากมีระเบียบประสิทธิ์ศีลแปลว่าระเบียบปกติจิตของบุคคลนั้นนี่ศีลก็นี่สำคัญมากนี่เป็นการแต่งอยู่ในตัวเราครบญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ยนี่ละศีลนี่ละสมาธิปัญญาปัญญาออกหน้าโดยวิธีปฏิบัติหันมุมกลับนะถ้าทุกคนนี้ไม่หันมุมกลับแล้วจะไปเอาตามไปข้อคอนี่แย่เลยนะโดยวิธีปฏิบัติต้องหันมุมกลับเหมือนเราจะวางหลักวิชาการลงไปนั้นจะต้องหันมุมกลับโดยวิธีปฏิบัติทั้งสิ้นถ้าไม่วิธีปฏิบัติหันมุมกลับแล้วโยมจะไม่รู้เลยนะโยมจะไม่มีความเข้าใจด้วยดังนั้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงอยู่ที่ศีลถ้าคนไหนมีศีลแล้วก็รับรองธรรมะมาเลยธรรมะมากันใหญ่เพราะมาจากไหนมาจากตัวปัญญา ปัญญามาจากไหนมาจากความสนใจเกิดศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาแล้วปัญญาไม่เกิดไม่ต้องไปหลับหูหลับตาเพราะไม่มีศรัทธาโลดซึ่งต้องรู้ศรัทธา4ประการนี้โลกฎแห่งกรรมด้วยอ๋อใช่แล้วคนนั้นถึงจะซึ่งเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอย่างนี้เหตุผลที่น่าฟังนะนอกเหนือจากนั้นแล้วโยมฟังต่อไปนี่แหละศีลประระเบียบแบบแผนสถาปนิกสำคัญมากเนี่ยอาตมาไม่ได้เรียนนะแต่ออกแบบได้นะออกแบบได้นะรู้น้ำหนักคนไอ้น้ำหนักศาลาควรจะวางยังไงได้จากวิศวกรกระแสไฟฟ้าจิตมันบอกทุกทิศสาดูอะไรดูให้จริงดูให้จังดูให้ถึงดูให้ซึ้งให้ถึงตาและถึงใจดูให้ถึงข้างในให้ได้ไม่ใช่ไปดูคนอื่นเลยแต่เราดูข้างในของเราครบแล้วน่ะทำไมเหตุใดหนอจะดูคนอื่นไม่ออกแล้วนี่เทคนิคโดยวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนะบางคนไม่ทราบเลยเอาปลายควรจะเอานี้ออกหน้ากลับเอาโน้นไปออกหน้าแล้วเราจะทำได้จุดหมายปลายทางจะเขียนแผนที่เขียนไหนก่อนแล้วเราจะลงวางศิลาฤกษ์จะลงเสาไหนก่อนเทคานยังไงก่อนก็ไม่รู้ทำตามอัจฉริยะสายกันทั้งนั้นตามใจเราตามใจคนตามอารมณ์คนตลอดมาไม่มีการฝืนเลยนะนี่แหละธรรมชาติของจิตมันจะย่อมจะต้องฝืนอยู่ตลอดเวลาแล้วทุกวันเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยฝืนเลยเราไม่เคยอดทนแต่ประการใดเลยนะเนี่ยญาติโยมโปรดได้ไปคิดต่อนิดอีกนิดหนึ่งคือศีลนี่เองคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาตมาไปดูทั่วแล้วประเมินผลและวิจัยลงในเหตุผลมันจะมีอะไรก่อนหลังนะจะดูคนเดินมาเนี่ยดูถึงพ่อแม่ได้เลยการเดินของเขามีศีลไหมศีลละให้เกิดมีศิลปะพูดมีวาทศีลนอกเหนือจากพูดมีวาทศีลแล้วแสดงออกมีมนุษยสัมพันธ์ไอ้มนุษยสัมพันธ์นี่ต้องเกิดจิตภาวนาด้วยผสมมันเข้าไปจึงจะทำให้จิตของคนมีสมาธิเกิดมนุษยสัมพันธ์เกิดตัวปัญญาไอ้มนุษยสัมพันธ์เนี่ยบางคนที่รักษาศีลจริงๆเนี่ยไม่มีมนุษยสัมพันธ์เลยเนี่ยนี่ไม่พร้อมนะเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาถึงภาวนาที่สูงมากกว่าศีลและทานนี่เป็นอย่างนี้บางคนที่จะมาไปประเมินผลรักษาได้ศีลอย่างเดียวไม่เอาใครเลยไม่เอาพี่เอาน้องเลยแล้วศีลไม่ขาดนะแต่หากว่าศีลไม่ขาดปฏิบัติเฉพาะปานนาดิฉันไม่ฆ่าสัตว์ฉันไม่เบียดเบียนทรัพย์ใครฉันไม่ร่วมประเวณีฉันไม่พูดมูสาโกหกหมดเท็จฉันไม่ดื่มสุราเท่านี้พอเหรอเป็นศีลได้หรืออันนี้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับงดเว้นบางประการไม่ฆ่าสัตว์แต่ศีลละคงไม่มีคือความเป็นระเบียบคนที่ไม่มีระเบียบนะจิตมันไม่มั่นใจมันไม่ถึงจึงขาดระเบียบไปมากมายบางแห่งอาตมาไปประเมินผลแล้วรักษาศีลจริงๆไปจะมืดเลยเชียวปอสถังกันเลยมายังพันเตรับก็จริงแต่รักษาไม่จริงเนี่ยรักษาไม่จริงหรอกนี่ศีลอย่างเดียวหรือใช่แล้วฉันจะรักษาศีลอย่างเดียวแต่อย่าลืมนะ

ท้องแม่มาแล้วมีระเบียบตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะอะไรจึงมีระเบียบอยู่ในท้องเพราะแม่มีระเบียบแม่มีระเบียบหายใจรวมกับลูกแล้วช่วยสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงลูกด้วยนี่พระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่ปฏิสนธิสอนตั้งแต่สอนลูกในท้องนี่ตามระเบียบมันนะอันนี้จับได้จากสมาธิภาวนานั่นเองนี่จึงทำให้ลูกมีระเบียบแบบแผนนั้นออกมาเลยใช่ไหมนี่เนี่ยหนามแหลมคลายเสี้ยมมะนาวกลมเกลี้ยงคลายไปกลึงนี่ได้มาจากพุทธเจ้าสอนตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องมีนิสัยปัจจัยเป็นประการใดนี่จิตวิทยาของพระพุทธเจ้าแต่แล้วกลับไปคว้าย่อปลายนะโยมนะโคนไม่ได้คิดต้นไม้สกุลต้นไม้เราก็ไม่รู้ก็ปลูกกันเรื่อยไปเนี่ยแล้วก็เอาแต่ผลนะเอาแต่ผลนั่นเนี่ยมันจะออกดอกให้เมื่อไรนะมันจะออกช่อให้เมื่อไรจะกินผลนั่นแหละแต่วิธีปลูกเราไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ดูดินซะเลยนะว่าไอ้ดินพื้นที่นี้ควรจะปลูกต้นไม้อะไรแล้วเราจะปลูกต้นไม้อะไรลงไปต้นไม้มันจะยั่งยืนหรือไม่ประการใดเพราะดินมันก็เปรี้ยวดินมันก็เค็มแล้วไม่ได้จัดดินซะก่อนเอองาปลูกเลยตายหมดต้นไม้ตายหมดเหมือนเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราจะปลูกฝังจริยธรรมหรือจะปลูกคุณธรรมจึงจะรู้ว่าดินนี้เนี่ยควรจะปลูกต้นไม้ประการใดและต้นไม้ชนิดไหนลงสู่ที่ดินนั้นประการใดที่เราจะนำคุณงามความดีสัมมาปฏิบัติในหน้าที่มาสู่จิตใจของเรานั้นต้องดูนี้ก่อนไม่ใช่ปลูกกันส่งไปนะแล้วยอมจะไม่ได้รับผลเลยแล้วก็ทุกวันนี้ญาติโยมก็คิดเอาแต่ผลแต่เหตุไม่เคยคิดที่มันจะมาอย่างไรคิดว่ามะม่วงปีนี้จะออกช่อยเราหรือไม่มะปรางหรือต้นหมากรากไม้ที่เราปลูกไว้นั่นจะได้ผลประการใดเราจะเอาแต่ผลกันเท่านั้นแต่เหตุที่ผลที่จะเกิดนั้นต้องลำบากลำบนและดูดินดูทรายประการใดเราไม่เคยคิดเทคโนโลยีในภายในของเราอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดคิดมุ่งหมายนี้ต่อไปว่าธรรมศีลหรือตัวปัญญานี้เนี่ยมันก็ได้มาอย่างนี้นะได้มาอย่างนี้แล้วเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวอาจจะผู้ใดโยมเข้าใจว่าหันมุมกลับอย่างไรอีกข้อที่สองคือหมายความว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่เราต้องเกิดมาเนี่ยเราคิดอยู่3อย่างใช่ไหมใช่แล้ว1แต่งตัว2แต่งงานเนี่ยญาติโยมคิดอย่างเงี้ย3แต่งใจแต่งตัวแต่งงานแต่งใจแต่วิธีปฏิบัติแล้วต้องแต่งใจก่อนนะเอาใจออกมาออกหน้านี่วิธีเรียงเลขของเทคโนโลยีวิชาการเขาจะต้องเรียนอย่างนี้เรียนศีลสมาธิปัญญาแต่วิธีปฏิบัติปัญญาต้องออกหน้าบางคนเนี่ยไปเห็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดปัญญาเกิดปัญญาจากตาเกิดปัญญาจากทางหูเกิดปัญญาจากทางจมูกสูดกลิ่นเกิดปัญญาทางลิ้นรับรสเกิดปัญญาทางกายสัมผัสนี่เกิดปัญญาปัญญาตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีในภายในสามารถสต๊อกออกมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตีออกมาเป็นเครื่องไปเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยตั้งแต่ต้นจนอวสานอย่างนี้ไปต่อนี่เนี่ยเป็นการเรียงระดับเลขโดยวิธีปฏิบัติโดยที่ว่าแต่งตัวแต่งงานนะตอนนะตั้งแต่เด็กๆนะพ่อแม่ก็ให้แต่งตัวซื้อผ้าสนิมพิมพ์ภาพรแล้วแถมไปแต่งตัวเสริมสวยกันอีกนะลงเพื่อนวาดแผนที่แต่งกันมานานแล้วแล้วก็เตรียมจะแต่งงานเตรียมจะแต่งงานแต่แต่งงานแล้วเราจะต้องแต่งใจนี่โบราณสอนตามคำสอนนี่แต่โดยวิธีปฏิบัติไม่ใช่เช่นนั้นไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะแล้วโยมฟังอาตมาไปนะอาตมามีหลักฐานทำไมต้องแต่งใจก่อนมีข้อไหนมีหลักฐานมีอะไรเป็นหลักฐานบ้างทำไมจะต้องแต่งงานกันก่อนแต่งใจก่อนอย่างไรขอโยมฟังไปเดี๋ยวก็จะเข้าเรื่องถ้ามีเวลามากก็จะพูดไปมากถ้าโยมตั้งใจฟังก็จะบรรยายไปเรื่อยๆแล้วมีการพักผ่อนกันบ้างแต่งตัวแต่งงานแต่งใจญาติโยมแต่งกันจริงตัวเนี่ยนะแต่งทุกอย่างทุกชนิดแล้วก็เตรียมตัวให้ลูกแต่งงานให้ลูกนี่แหละก็เป็นการผูกพันของพ่อแม่เป็นความจำเป็นชีวิตของโลกมนุษย์ใช่ไม่ได้ปฏิเสธเพราะลูกเนี่ยเราเลี้ยงมาเนี่ยก็ต้อง
เลี้ยงด้วยคุณธรรม3ประ

0: ตาสามีอะไรหนือที่ญาติโยมมีกุลบุตรธิดาแล้วโยมจะเห็นกับอาตมาหรือไม่ก็ตามโยมเลี้ยงลูกด้วยความอดทนหรือไม่เลี้ยงลูกมาด้วยความอดทนหรือเปล่าถ้าไม่เปล่าก็แล้วไปนี่หลักที่ปฏิบัติได้สองผู้ที่มีลูกนั้นจะเลี้ยงลูกมาด้วยความเอาใจใส่ตลอดเวลาทุกชนิดเอาใจใส่ถนอมกรอบเกลี้ยงเลี้ยงลูกมาทุกประการนี่เอาใจใส่เอาใจใส่ทั้งวิชาความรู้หลักฐานการแต่งงานนี่เข้าหลักนี่เนี่ยนอกเหนือจะเข้าหลักนี้แล้วก็จะได้เข้าหลักต่อไปว่าข้อ3พ่อแม่เลี้ยงลูกมาด้วยความห่วงใยต้องห่วงลูกตลอดเวลานี่น่าจะภาคปฏิบัติทั้งสิ้นแล้วขอญาติโยมไปวิจัยประเมินผลกับอาตมาด้วยว่าจะเป็นความจริงมั้ยที่โยมเลี้ยงลูกมาอดทนหรือเปล่าปราบตามระบาบอุ้มท้องอุ้มอุทธรไม่ให้ร้อนในอุราอดทนมั้ยต้องอดทนเลี้ยงลูกมาด้วยความถนอมกล่อมเกลี้ยงทุกประการเอาใจใส่นอกเหนือจากเอาใจใส่ลูกแล้วต้องห่วงใยลูกถึงหลานให้มีผลงานมีคู่ผัวตัวเมียนี่แต่งงานตอนแต่งงานกันเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นี่รู้จากไหนรู้จากตัวปัญญาของสมาธินะนี่พุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วเราจะชัดเราจะซึ้งใจต่อไปนี่ความห่วงใยของพ่อแม่มีหลักสามประการนี่มันเหมือนมันสลับข้อแล้วโดยวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนี่สลับข้อแล้วนะโดยวิธีปฏิบัตินี่ตมามาชี้ให้เห็นให้มีความเข้าใจก่อนไม่ใช่นางลาภูหลับตาพุทโธสัมมาหลังพองหนอยุกหนอผู้หญิงซ้ายชายขวาตรงนี้ยังก่อนนะยังก่อนโยมรู้เหตุที่มาแผนที่ชี้บอกให้ถูกต้องซะก่อนนอกเหนือจากนั้นโยมจะต้องรู้ต่อไปว่าขอเลี้ยงลูกด้วยความห่วงใยแล้วก็ได้หลักข้อที่อาตมาจะมาอ้างอิงในที่นี้1คำว่าแต่งตัวแต่งงานแต่งใจแต่โดยวิธีปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนแล้วจะต้องแต่งใจก่อนนี่โยมเห็นไหมพระท่านมีระเบียบสอนพวกสาธุชนโยมผู้บวชนะขอให้ฟังอาตมาไปจริงหรือไม่พระที่บวชในบวรพระพุทธศาสนานั้นท่านมีหลักวิธีแต่งจิตก่อนแต่งก่อนเสมอเพราะว่าเริ่มต้นในบวชในโรงอุโบสถนี่เนี่ยท่านก็ให้เรียนพระกรรมฐานเป็นเบื้องต้นเลยจะพระท่าไปทิ้งหมดและให้สารณะที่พึงหัวเอสหั่งพันเตสุเจราปรินิพุตตัมปีตั้งพระกวันตั้งสรณังขจามิขอสารณะที่พึงตลอดชีวิตแต่บวชเช้าบวชศึกเช้าเมาเย็นนี่เพราะบวชไม่จริงบวชไม่ถึงใจบวชไม่ได้รัตนตรัยแล้วมาจะตำราคนไม่มีพระกรรมฐานเลยพระอุปัชฌาย์จะต้องให้กรรมฐานว่าเกสาโรมานะขาทันตาตาโจตาโจทันตานะขาโรมาเกสาให้ครบแต่เอาไปทิ้งกันเลยนี่ตำราคนคือพระกรรมฐานทำให้คนสมบูรณ์ทำให้คนเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทำให้เป็นมนุษย์และทำให้เกิดเป็นเทวดาจากเทวดาแล้วทำให้เกิดเป็นพระพรหมจากพระพรหมแล้วให้เขาไปสู่ภาวะแห่งพระนิพพานไม่กลับไปสู่อบายภูมินรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่ประการใดแล้วโยมฟังต่อไปที่เราบวชกันนี่เรามีตำราคนคือพระกรรมฐานนอกเหนือจากนั้นคำว่าแต่งใจพระพุทธเจ้าสอนก่อนนะแล้วโยมผู้หญิงโยมหญิงอาจจะไม่ทราบคำว่าแต่งใจก่อนถ้าโยมผู้ชายบวชพระแล้วจะรู้ได้เลยแต่งใจก่อนเสมอแล้วถึงจะมาแต่งตัวถ้าแต่งใจก่อนได้แต่งตัวก็สวยเนี่ยแต่งตัวสวยยังไงเอาหลักพุทธเจ้าสอนก่อนแล้วพุทธเจ้าสอนยังไงโยมพระสงฆ์นี้เนี่ยจะรับปัจจัย4กับญาติโยมโดยจีวรนะบิณฑบาตเสนาสนะกีฬาเภสัชต้องแต่งใจซะก่อนนะเนี่ยรับทางทายกโดยเคารพแต่งก่อนจึงรับนี่ชัดมากว่ายะถาปัจจยังภวัตมานังธาตุมัตตเมเวตังยะติทางบินทปาโตแต่งใจดีแล้วจึงจะรับทานของทายกจึงจะเรียกว่าบุคคลบริสุทธิ์นี่แต่งใจแล้วรับนี่โยมเห็นไหมแต่โยมไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรพระเจ้าสอนนี่พระเจ้าสอนอย่างนี้นะแล้วทีนี้แต่งแล้วรับที่พระถนอมผ้ารับของญาติโยมนี่นะพระพุทธเจ้าสอนให้แต่งใจก่อนนี่แต่งตัวแต่งงานแต่งใจแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วให้แต่งใจก่อนแล้วจิตก่อนจะดีเนี่ยพระท่านเอาผ้าไปรับเนี่ยเอาผ้าเกิดรับประเคนเนี่ย2มือเนี่ยถ้าแต่งใจแล้วยะถาปัจจยังแล้ว แต่พระเดี๋ยวนี้ไม่เอาอาตมาถามหลายองค์เนี่ยบอกรับประเคนเดี๋ยวนี้ลืมคำสอนพระเจ้ายังบอกไม่ต้องไปพิจารณาจิตดีเนี่ยน่าสงสารมากแล้วไม่มีระเบียบด้วยไม่มีระเบียบเนี่ยแต่งจิตตอนก่อนเสมอนะเหมือนเราจะทำอะไรต้องแต่งจิตเสมอนี่รับประเคนเนี่ยแล้วโยมจะรู้ไหมว่าแต่งจิตก่อนหรือเปล่าเวลาจะหยิบผ้าครองอาปาเมาจุปะทิมสังอังคุสังวิทาปุกยาปะนี่ทั้งสามตัวหยิบต้องมีสติแต่งจิตก่อนถึงจะหยิบแต่งจิตก่อนแล้วจะหยิบขึ้นมาหยิบก็สวยด้วยแล้วเวลาห่มผ้าแต่งตัวเนี่ยพุทธเจ้าบอกแต่งจิตก่อนก็แต่งตัวเนี่ยมันกลับกันอย่างนี้เนี่ยแล้วว่ายังไงปฏิสังขาโยนิโสติวรังปฏิเสวามิถ้ายอมผู้ชายเคยบวชต้องรู้เนี่ยต้องยอมจำนนอาตมาเนี่ยต้องพิจารณาอาตมาถามพระปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่เคยแต่งใจโฮมทรงเดชเลยโฮมไปเลยเนี่ยแล้วรับทานของทายกโดยเคารพยอมที่จะเป็นทายกคือเจ้าศรัทธาจะถวายแก่พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดทานของยอมต้องมี3เนี่ยต้องพูดชี้ไปก่อนยอมจะเห็น1ศรัทธาบริสุทธิ์2จะถวายบุคคลบริสุทธิ์บุคคลจะเป็นใครก็ตามจะบริสุทธิ์ได้ต้องแต่งใจนี่เวลาจะรับของโยมต้องแต่งใจก่อนยะถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยะทางบินทปาโตเอานี้มาเปิดเผยเรื่องจริงกันสักทีนะแต่วันรับไปแล้วจะขบฉันอาหารต้องพิจารณาแต่งใจก่อนจึงจะฉันนะว่าปฏิสังขาโยนิโสบินทปาตังปฏิเสวามิแต่งจิตก่อนเสมอเนี่ยโยมเห็นไหมต้องแต่งก่อนเสมอเวลาจะแต่งตัวเนี่ยญาติโยมคือไม่เคยแต่งจิตไปถึงก็หยิบมาเลยใส่เลยไม่มีสติถ้าคนไหนแต่งจิตก่อนนะใส่เสื้อมันจะสีไหนสวยหมดนะสวยหมดมีระเบียบเรียบร้อยหมดนะดูท่าทางกิริยามารยาทมันสวยไปหมดเลยนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนแต่งจิตก่อนเสมอนี่เนี่ยทานของเราที่ถวายกับบุคคลใบสดและวัตถุใบสดไอ้วัตถุใบสดนี่โยมได้มาด้วยความเหนื่อยยากนะได้มาด้วยความลำบากเนี่ยจะตุปัจจัยชัยทานของโยมนะแต่แล้วสลึงเฟื่องพึงประจบให้ครบบาทได้มายากเหลือเกินบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ด้วยปรีแค่แรงขยันของโยมนี่เชื่อเห็นว่าแต่งจิตก่อนเสมอแต่เราจะไปเอาอย่างอื่นการว่าแต่งตัวเถอะนะแต่งจิตมันดีแล้วศีลก็มีครบสมาธิเกิดแล้วสมาธิเกิดแล้วนี่เราจะดูได้ทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งคฤหัสถ์วิสัยจะแต่งตัวเนี่ยแต่งจิตก่อนแล้วแต่งตัวมันสวยนี่พระพุทธเจ้าสอนละเอียดมากอาตมาไปประเมินผลจากพระสงฆ์แล้วลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าซะแล้วแล้วจะมานั่งภาวนาคงไม่ได้อะไรแน่ไม่ได้แน่นะนี่พระเดี๋ยวนี้ท่านไม่ค่อยแต่งจิตเนี่ยเวลาจะรับเนี่ยโยมเห็นไหมขออภัยนะโยมผู้หญิงจะไม่รู้เรื่องนี้เลยนะแต่โยมผู้ชายอาจจะรู้แน่แต่ต้องยอมจำนงอาตมานี่แต่งจิตจึงจะบริสุทธิ์ในเมื่อบริสุทธิ์เนี่ยจะทำอะไรเนี่ยมันสวยไปและทีที่ท่วนทุกประการไอ้นี่จะมองเห็นชัดโดยไม่อยากนะแต่ที่จะมาพูดนี่มันเรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องยากแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วทำกันยากเหลือเกินทำยากมากเนี่ยจะมาพูดมาถึงตอนนี้แล้วก็ได้ความว่าแต่งจิตที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราจึงต้องมีการภาวนามีการตั้งสติกันอยู่ตลอดเวลาพระสงฆ์นี่ท่านละเอียดนะแต่เราจะรู้ว่าเป็นพระสงฆ์ได้เนี่ยท่านต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องมีสติทุกอริยบทแล้วจะห่มผ้าครองผ้าพิจารณาปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬาเภสัชถ้าโยมพิจารณาแต่งจิตได้อย่างนี้แล้วจึงค่อยแต่งตัวแต่งตัวแล้วโยมลูกหลานแต่งงานอยู่สำราญลมชมสมบัติสวัสดีเดี๋ยวนี้พอแต่งตัวเสร็จแล้วก็ไปแต่งงานกันแล้วไม่เคยแต่งใจมาแต่ก่อนเลยก็วิวาทกันทะเลาะวิวาทกันเหลือเกินนะทุกวันนี้นะน่าสงสารเหลือเกินนี่ครอบครัวหาความสุขไม่ได้เลยนะนี่เนี่ยทั้งรักทั้งแค้นทั้งแน่ในสวงหึงหวงก็ลบพุ่งชิงชัยไปเพราะเขาไม่เคยแต่งจิตก่อนที่จะทำงานมันจึงจะสุขสำราญในชีวิตไม่ได้ในสังคมของเราทุกวันนี้นี่แหละเชื่อเห็นแล้วโยมว่าเราจะต้องแต่งจิตกันก่อนเสมอแล้วค่อยแต่งตัวแต่งงานตามดับไปนี่พูดถึงโดยวิธีปฏิบัติต้องหันมุมกลับอย่างนี้แต่หากว่าเราแต่งตัวกันมานานแล้วจนมีเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วไปแต่งงานมีสามีภรรยาแล้วเราค่อยมาเริ่มแต่งจิตจะไม่ทันแล้วนะจะไม่ทันเวลาแล้วเอาอย่างพระเธอโยม พระท่านให้พิจารณาก่อนเสมอจะรับชัยทานของญาติโยมต้องแต่งจิตก่อนให้สะอาดให้หมดจดถ้าจึงมีบทว่าปฏิสังขาโยนิโสจิวรังปฏิเสวามิเดี๋ยวนี้ถ้ามาไปประเมินผลตามวัดเนี่ยถามพระคุณเจ้าท่านบอกโอ้ไม่ดีนั่นแล้วเอาไปสวดมนต์เย็นทีเดียวเลยโอ้ไม่ได้ละเอียดจริงๆเวลาจะจับน้ำฉันเนี่ยแต่งจิตก่อนตั้งสติไว้ก่อนโยมจะถวายน้ำนี่ท่านก็ต้องพิจารณาปะยถาปัจจยังบทกิลาเภสัชบทน้ำนี่แล้วน้ำปานะกิลาเภสัชน้ำเนยสายเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยหรือจะเป็นน้ำปานะเภสัชยาอันใดก็ตามต้องแต่งก่อนแต่งจิตมีบทภาวนาทำให้จิตนี้เกิดบริสุทธิ์ก่อนแล้วจึงรับผู้ญาติโยมรับแล้วยังใช้ไม่ได้เราจะต้องมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่งให้สบายก่อนด้วยปฏิสังขาโยกิลาเภสัชแล้วจึงฉันขบฉันและเสพของเหล่านั้นนี่แหละบริสุทธิ์แน่บริสุทธิ์แน่นี่มาพูดถึงข้อปฏิบัติต่อไปโยมจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามอาตมาทำได้ต้องพิจารณาทุกครั้งและโยมทุกคนนะขออภัยถ้าจะใส่เสื้อใส่ผ้าซักผ้ารีดผ้าจะแต่งตัวก็พิจารณาสติใช้จิตก่อนเสมอแล้วจึงพิจารณาแต่งตัวเคียงเข็มขัดรัดเอวประการใดและจะรับรองได้เลยว่าโยมจะต้องสวยโดยศีลมารยาทอันดีงามเพราะจิตใจสบายแล้วใส่เสื้อตัวไหนมันก็สบายทั้งนั้นถ้าโยมมีอารมณ์ไม่ดีไม่เคยแต่งจิตก่อนมันมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วอาจจะใส่เสื้อสีนี้ไม่พอใจถอดใหม่อีกเงี้ยปลาเสื้อตัวโน้นยังไม่พอไปตัดใหม่ให้เสียเงินเสียทองต่อไปอีกแล้วไอ้เสื้อตัวนี้มันก็สวยอยู่แล้วถ้าจิตของโยมนะดีแล้วเสื้อทุกตัวดีหมดแล้วโยมไปไหว้พระพุทธรูปเนี่ยถ้าโยมใจสบายแต่งจิตให้ดีไปไหว้พระพุทธรูปสวยทุกองค์สวยทุกองค์นะถ้าอารมณ์โยมไม่ดีไม่เคยแต่งจิตใจไว้ก่อนแล้วโยมอาจจะไปไหว้พระพุทธรูปหาว่าท่านปากเบี้ยวตาแหบหูกลางไปบ้างไม่สวยไม่งามก็ได้ความสต๊อกย้อนกลับมาหาญาติโยมว่าจิตเราไม่สบายจิตเรามันไม่ดีเห็นพระพุทธรูปไม่ดีหมดเลยนะถ้าจิตเราดีแล้วโยมขออภัยได้ยินเสียงดนตรีนะเพราะหมดทุกเพลงนะถ้าจิตเราไม่ดีแล้วเพลงที่เขาเพราะยังไงก็ไม่อยากฟังเพราะใจไม่สบายจิตไม่ดีซะแล้วนี่แหละพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ทีเดียวต้องแต่งจิตเสมอแล้วเราจะเว้นภาวนากันได้อย่างไรแล้วเราจะทิ้งภาวนาเสียหรือแล้วทิ้งหลักปฏิบัติจิตใจซะหรือถ้าหากว่าจิตใจเราไม่ดีแล้วของทั้งหมดไม่ดีหมดดังกล่าวแล้วนี่เนี่ยพระพุทธะตอนสอนบุตรบริษัททั้งหลายพิจารณาปัจจัย4ก่อนเสมอจะได้ไม่มีโลภโทสะโมหะด้วยประการทั้งปวงพระสงฆ์เดี๋ยวนี้อาตมาก็ขอพูดตรงไม่ยอมอ้อมท่านขาดข้อนี้ไปจึงขาดความบริสุทธิ์จึงเกิดโลภะโทสะโมหะง่ายเข้าในหลักที่ว่าทิฏฐิพระมนะกษัตริย์ยิ่งบวชนานยิ่งทิฏฐิสูงสูงเพราะท่านขาดพิจารณาปัจจัย4เสียแล้วโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณกาลัญญุตารู้จักการเวลาหรือไม่ถ้าญาติโยมนั่งภาวนากันเสมอเป็นนิจศีลแล้วโยมจะรู้จักการเวลารู้จักคำว่านิจศีลรู้จักกาลเทศะรู้จักจิตจะลักษณะทุกประการรู้อัตช่างขึ้นมาดูถ้าถูกขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าฟัตวัดได้ทุกประการก็สรุปแล้วในความว่าแต่งจิตก่อนแล้วจึงจะแต่งตัวแล้วจึงจะแต่งงานจะสำราญลมชมสมบัติสวัสดีต่อไปในระหว่างสามีภรรยาเนี่ยตมาจึงเขียนตำราขึ้นตำราเทคโนโลยีการครองเรือนไม่ต้องไปหามาดูว่าคนไหนเป็นเนื้อคู่ของเราญาติโยมอยากรู้ไปที่วัดว่าคนไหนเป็นนักคู่กุศลประการใดไม่ต้องไปหาหมอดูแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นหมอดูเป็นพี่เพคโหราอยู่ในสุวรรณราชพระพลาคือตัวเราสุวรรณราชพระพลานี่ก็เปรียบเทียบบางเพลเป็นปริศนาธรรมตัวเราเป็นสุวรรณราชพระพลานะไอสติเป็นพี่เพคโหรารู้ว่าข้าศึกจะยกพระขนประโยธามายังสนามยุทธนาเราจะให้กระบี่ตนใดไปอย่าลืมนะไอ้กระบี่นี่คืออะไรญาติโยมโปรดจำว่าคือจิตไอ้ตัวหนุมานเป็นลูกของนางสวาหะเป็นลูกของพระพลายคืออารม มันไม่มีตายคือจิตตามอมตะแปลว่าไม่ตายหนุมานมีแต่รับภาษาเขาล่ำไปไม่เคยเป็นพระเอกแต่ประการใดนั่นคือจิตโซพิเภกไม่ได้นะพิเภกโหรนาอยู่ในสุวรรณราชปราตัวสติตัวเดียวแต่งจิตแต่งใจแต่งน้ำใจใจจริงให้เกิดผลผลในโลกสากรรมและเราจะพบในหลักข้อที่ว่าลด5ว่างเราช่วยกันสร้าง5รวมนี่ปัญญาเกิดจากภาวนานี่เองช่วยกันลด5ว่างสร้าง5รวมเกิดขึ้นมารวมกันนี่เทคโนโลยีในภายในแต่ญาติโยมอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจแล้วก็อนุโมทนานะลด5ว่างแหละเดี๋ยวนี้โยมเด็กที่ไม่ดีอย่าไปว่าเด็กเพราะผู้ใหญ่ไม่ดีมันมาจากแกนโน้นแล้วไปทั่วเด็กในสังคมไปดีนะอาตมาประเมินผลทุกปีปีนี้ได้เนี่ยออกมาอีก5ประเด็น1ครอบครัวมีความสุขนี่ประเคนก็ประเมิน2โรคประสาทกินทั่วเมืองแล้วทางพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งญาติโยมด้วยเนี่ยโรคประสาทกินแล้วเพราะไม่แต่งจิตร้องโหมร้องไห้โศกปังโศกตาในสุวรรณราชพราไม่รู้เรื่องอะไรกันนี่ประการ3ลูกไม่เอาไหนมาอันดับ3นะไม่ได้แก้เลยนะไม่ช่วยกันแก้เลยนะอันดับ4เศรษฐกิจไม่พอปากพอท้องเพราะเหตุใดอันดับ5ดีแล้วยังไม่พอพยายามตะเกียกตะกายไปยากจนต่อไปอันนี้ไปที่น่าเสียดายเหลือเกินอาตมาแก้ได้แล้วนะนี่แก้แล้วจุดแรกคือครอบครัวมีความสุขนี่พยายามแก้อยู่เสมออาญาติโยมปลูกพระภูมิเจ้าที่แม่ธุรณีเจ้าทางแต่พระภูมิก็อาตมานี่มี3ภูมิเนี่ยเพราะได้จากสมาธิแล้วญาติโยมตั้งพระภูมิก็เละเทะเละเทะไปหมดแล้วโอ้ผัวเมียทะเลาะกันในกรุงเทพนี่แหละแล้วไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าตั้งพระภูมิซะตั้งแล้วก็ยังทะเลาะกันต่อไปอีกเอาตั้งแล้วทะเลาะกันอีกไปถามมาดูมาดูบอกพระภูมิไม่ขึ้นศาลนะปริญญาโทด้วยกันทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันพระภูมิไม่ขึ้นศาลแล้วไปหามาดูอีกพอมาดูบอกว่าตั้งผิดทิศตั้งซะเลอะไปอีกถูกทิศแล้วเอาทิศนี้เอาทิศเหนือเอาตั้งไปแล้วก็ไม่ถูกทิศอีกตั้งยังไงตั้งเต็มบ้านอ๋อไม่ใช่พระภูมิท่านไม่ชอบพระภูมิเล็กศาลเล็กเลยต้องไปเอาอย่างยอดประสาทราคา 5,000พระภูมิจะขึ้นศาลอ้าวเป็นอย่างนั้นไปเอามาตั้งอีกก็ยังทะเลาะกันอีกพระภูมิพุทธเจ้าดีกว่าโยมแต่ไม่หมายความว่าไม่ให้ตั้งพระภูมินะพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางเขาก็ถือเป็นหลักไอ้ที่ทะเลาะกันนั้นไม่ใช่แก่ที่พระภูมิตั้งแก่ที่หนึ่งต้องมีภูมิรู้ต้องมีภูมิธรรมสามต้องมีภูมิฐานถ้าสามภูมินี้ไม่มีแล้วไม่ต้องไปตั้งไม่รู้ความหมายจะไปตั้งสามพระภูมิไม่มีภูมิรู้เลยแล้วไม่มีคุณธรรมจึงทะเลาะกันทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลานะสามีภรรยาและญาติโยมผู้ชายก็แน่เหลือเกินสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยที่เขาร้องโหมร้องไห้เป็นโรคเบื่อบ้านพอหนวดงอกหน่อยเป็นโรคเบื่อบ้านเลยเบื่อบ้านเลยมีเขยมีสะพายเนี่ยนี่เป็นจริงๆตุดไหนควรจะแก้นี่ตมากำลังแก้อยู่แก้ญาติโยมกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมนะบางทีเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยรักแรงแค้นขอกันมาจนเท่าชะแลแก่ชรานะจนมีได้40-40นะแต่มาเลิกกันแน่เหลือเกินเถื่อจะพายมิชยาจับจุดและครัวชวนจะแก้กฎแห่งกรรมด้วยกรรมอะไรหรือยอมจะเริ่มศีล5เป็นหลักกฎแห่งกรรมและประเมินผลได้ด้วยออกมากี่เปอร์เซ็นต์แต่ยอมนั่งสมาธิอยู่เสมอมันจะออกมาเลยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วทำกรรมนี้หนัก 80% จะให้ผล84ชั่วโมงแล้วเป็นเรื่องความจริงเรามีเครื่องวัดนะเครื่องวัดกฎแห่งกรรมนี่บางคนแก้ไม่ได้ไปแก้ผิดจุดไม่แก้จุดที่มันมาเหตุที่มันเกิดขึ้นกลับไปแก้ปลายเวทแล้วมันจะมีเหตุผลที่แก้ได้อย่างไรแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ก็ได้แล้วทำตรงนี้นี่แหละญาติโยมทั้งหลายเอ่ยนี่มันมีเหตุผลนี่อาตมาก็แก้ที่วัดเริ่มแก้ที่เด็กต่อไปตามดับเด็กไม่เอาไหนแล้วเดี๋ยวอาตมาก็สร้างหอประชุมขึ้นมาเนี่ยแล้วนะอบรมนักศึกษา1,000 กว่าเนี่ยนี่พรุ่งนี้จะมาเข้าอีก200ระดับคอบอทั้งนั้นแล้วเลี้ยงทั้ง3เวลาเช้ากลางวันเย็นกลางคืนอีกตั้งแต่หัวค่ำ2 ทุ่ม6 ทุ่มตี4-7 โมงเช้าและ2 โมงเช้าฝึกเป็นการใหญ่เพื่อจริยธรรมด้วยนี่แหละอาตมาถึงได้แก้เด็กแก้กันต่อไปแล้ววิธีแก้ต่อไปนั้นแล้ววิธีปฏิบัติของอาตมาเนี่ยจับจุดได้แล้วสอนเด็กอย่างนึงนะแล้วสอนผู้ใหญ่อย่างนึงแล้วสอนบุคคลที่มีทิฏฐิสามัญญาตาไม่เสมอกันควรจะเข้าจุดนั้นควรจะเข้าจุดนี้ ไม่ใช่ไปสอนกระล่ำปามนะโยมนะต้องแก้แล้วต้องแก้ที่นี่เนี่ยอาตมาก็สร้างหอประชุมไว้ 3-4 ล้านเรื่องอุปกรณ์ครบไม่ต้องเรียรายไม่มีสตางค์สร้างสร้างด้วยความจริงของชีวิตสร้างเสร็จแล้วจุคนนั่งเรียบๆอย่างนี้พันถ้านั่งเขียนหนังสือก็400ถ้านั่งเก้าอี้โดยไม่ต้องมีโต๊ะเขียนหนังสือก็700แล้วมีเครื่องอุปกรณ์ครบพร้อมห้องน้ำห้องส้วม100กว่าที่สำคัญมากวัดที่กินต้องสะอาดที่ถ่ายสะดวกได้จะสมาธิไม่ต้องไปหาสถาปนิกมาเลยเราเป็นสถาปนิกซะเองคืออบรมจิตแต่งจิตก่อนนะโยมนะแล้วค่อยทำงานแล้วทำอะไรก็สะอาดหมดจดเรียบร้อยทำอะไรมันถูกแบบถูกบทมันก็หมดจดเหมาะเจาะทุกประการนี่ได้กับศีลได้กับสมาธิปัญญาปัญญาเอามาก่อนสนใจสดับหน่อยชนะสนใจเอาไปคิดหน่อยประดิษฐ์สร้างสรรค์พอริเริ่มดำเนินงานนี่ได้จากปัญญาได้จากองค์ภาวนานี่ทำได้ได้ผลไปเลยไม่อย่าแล้วทำแล้วหลับตามานั่งมาเป็นเวลาเดือนแล้วเราไม่ได้อะไรเหมือนไอ้เทปเนี่ยมันม้วนแล้วมันเก็บเข้าไว้มันเก็บเข้าไว้เนี่ยเรามีเทปคนละม้วนนะแต่สั้นยาวไม่เท่ากันนะม้วนบางม้วนเนี่ยมันมี30ฟิตบางม้วน60ฟิตบางม้วน90บางม้วน120ฟิตนี่แต่ละฟิตเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยสติปัญญาคนไม่เท่ากันแต่เรารวมแล้วเราจะให้ฟิตของเราสูงได้ไหมได้ได้นะได้ทีเดียวโดยการเร่งรัดพัฒนาในตัวเองมีการสวดมนต์ไหว้พระและเจริญภาวนาทุกเวลาในเวลาว่างของเราหรือก่อนว่างของเราจะเดินดำเนินงานอะไรก็ทำไปเรื่อยๆนี่แหละมันมีเหตุผลอย่างนี้เนี่ยจะมาแก้ได้ก็อบรมเรียกนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศอบรมไปแล้วนี่เฉพาะฉลอง200ปีเนี่ยพันกว่าคนแล้ว 1,400 คนนี่พรุ่งนี้มาเข้า200จำเพาะระดับวิทยาครูคบเอาพรุ่งนี้มาเลยแล้วพรุ่งนี้สามารถจำลึกเหตุการณ์ในชีวิตของเขาเชื่อมั่นคงเลยแล้วว่าผีเปรตมีไหมเอามาเห็นกันหน่อยได้ไหมแล้วพิสูจน์ได้อย่างไรเทวดามีจริงไหมและสิ่งลี้ลับเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ประการใดจะต้องเอามาเห็นกันสินี่กฎแห่งกรรมแล้วบางทีส่วนมากนักศึกษาไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้ก็เป็นการถูกต้องที่ไม่เชื่อถูกแล้วเพราะหลักของเรามีอยู่ว่าคนที่เชื่อง่ายสอนยากสอนยากจริงๆคนเชื่อง่ายๆครับแต่พืชไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่ประเมินผลคนเชื่อยากก็เป็นบัณฑิตมีความคิดสูงสามารถจะสอนง่ายโดยเหตุผลต้องยอมรับความจริงของชีวิตนี่อีกประการหนึ่งเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาแก้แล้ว 1. ครอบครัวไม่มีความสุขเพราะอะไรไม่ต้องไปหาหมอดูนะตำราของอาตมามีแล้วและโยมเสียใจกันนั้นได้สามีมาเนี่ยจนมีลูกไม่หนุ่มเป็นสาวทำไมไปจากนี้แล้วเอาเครื่องวัดดูสิกดแห่งกรรมเมียหรือผัวหรือเมียเอานี่วัดเลยอย่าไปสอนก็สุ่มฟามฝรั่งจะไปเชื่อเลยวัดเอาหลักศีล5เป็นแผนที่นะแล้วคนนี้มีปานากี่เปอร์เซ็นต์มีอทินามีกี่เปอร์เซ็นต์มีเครื่องวัดนะแต่โยมอยากจะรู้ต้องไปวัดอยู่ที่ดีบอกไม่ทันแน่แล้วบางคนนี่มีกาเมสุมีฉาจารมากี่เปอร์เซ็นต์มาอดีตชาติไม่ต้องอดีตชาติเลยชาตินี้แหละมีกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้เปอร์เซ็นต์นั่นจะให้ผลหรือไม่นะเปอร์เซ็นต์สูงเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำคอมพิวเตอร์ตีมาแล้วจะติดบวกหรือติดลบประการใดถ้าติดบวกก็เห็นทันตาเลยไหนไม่ช้าด้วยนี่เอาอย่างนี้กันสิแล้วต้องประเมินผลด้วยจิตโยมโยมมานั่งภาวนาต้องประเมินผลประเมินผลในตัวโยมเนี่ยปัจจัตตังเวทิตัพโววินยูหิรู้ได้ในประมาณตนแล้วแสดงออกเป็นเหตุผลเป็นตำราวิทยานิพนธ์ออกมาเนี่ยเหมือนอย่างอาตมามานั่งอยู่นี่เป็นจอภาพยนตร์อยากจะรู้เรื่องโยมฉายมาสิโยมฉายมาเดี๋ยวอาตมารู้หมดนี่อาตมาเป็นจอโยมแสดงเรื่องอะไรเนี่ยแสดงเรื่องอะไรเดี๋ยวรู้เลยนะอ๋อเรื่องสังทองอ๋อเรื่องลักษณะวงจะต้องฆ่าพราหมณ์เกศรตายแน่นอนเนี่ยนี่ละครชีวิตมันบอกแต่ละคนเหมือนกันที่ไหนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนี่แหละอาตมาจับจุดได้แล้วแต่ก่อนนี้อาตมาเคยว่าโยมผู้ชายนะขออภัยชอบมีลูกมีเมียอะไรกันมากมายหลายอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วมีเครื่องพิสูจน์เนี่ยไม่ต้องไปว่าเพราะมันเป็นกรรมจะทำยังไงเราโยมบางคนนี่มีกาเมสิมาฉาจารติดมา 80% นะขออภัยนะเผื่อใครจะโดนอีกข้อนี้มั่งก็ไม่เป็นไรขออภัยด้วยมีสามีกี่คนเป็นคนอื่นหมดมีภรรยากี่คนมีชู้หมด นี่มีเครื่องวัดโยมมีเครื่องวัดที่อย่างคงยั้งกันน่ะนะแต่ไม่เป็นไรนี่เราพูดไปเรื่อยๆมันมีเครื่องวัดนะแล้วปานาติบาตมี 80% นะโยมเกิดมาชาตินี้อย่าลืมนะง่อยเปรียดเสียข้าไปอัมพาตนะมีไม่สมประดีเลยนะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลานี่ตัวอาตมานี่เองมีปานาติบาติดมา 80% นี่รถชนหมดไปแล้ว6ครั้งเนี่ยครั้งที่6คอหักไปเลยนะคอพาไปถึงนมแต่ไม่ตายมันไม่หมดเวรหมดกรรมต้องมาใช้กรรมต่อไปอีกนะนี่เราเป็นเด็กนี่ไม่ต้องไปเอาชาติไหนชาตินี้เป็นเด็กมัธยม2มัธยม3ยิงนกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดูซิมันให้ผลตอนไหนให้ผลรับจ้างต้มเตาก็ให้ผลโกงค่าจ้างก็ให้ผลโกงค่าก๋วยเตี๋ยวก็อีกเนี่ยเอาคนไปกินแล้วไม่ให้ตังค์ได้รับผลในปัจจุบันนี้ต้องไปรับใช้หนี้เขาต้องหมดแต่คนไหนยังไม่สร้างความดียังไม่ใช้หนี้ใครแต่โยมมาไปจับความดีขึ้นมาความวัวไม่ทันหายความงายคงมาแทรกอุปสรรคมาแล้วไปน้อยใจนี่คนมันจะดีต้องมีอุปสรรคนะเราไปจับงานทำงานอะไรเข้ามาอุปสรรคขัดข้องมากมายรีบใช้หนี้ใช่ไหมแล้วเกิดมาสร้างบารมีและใช้หนี้เข้าไปนี่อย่างนี้ไปต้นนี่เราก็ช่วยกันแก้ได้แล้วนี่บางคนเนี่ยมูสาวาทาเวรมณี 80% มาหลอกลวงโลกหวังเอาลาภเขามาในชาตินี้เหล้าก็ไม่กินนะยาก็ไม่สูบการพนันก็ไม่เล่นนะทำแทบล้มแทบตายไม่รวยไม่รวยอย่างแน่นอนทำไงก็ไม่รวยเพราะว่าไอ้วันนี้มันติดมา 80% วิธีแก้ทำยังไงทั้งหาข้อนี้ไอ้เรื่องสุรานี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ติดถึงลูกถึงหลานเลยทีเดียวนี่แหละมันพลาดไม่คนสติปัญญาอ่อนแล้วไม่ดีหลายประการสอบไล่ก็ไม่ได้ตรงนี้แล้วประเมินผลจาก5ข้อแล้วอ่ะแก้ด้วยข้อเดียวแก้ด้วยข้อเดียวอะไรโยมนั่งเจริญวิปัสสนาแก้ได้ทั้งหมดถ้าถึงได้บอกว่าทานศีลภาวนาไอ้ภาวนานี่สูงสุดในพระพุทธศาสนาทานก็สู้ศีลไม่ได้เนี่ยจะมาประเมินผลในคนในเรือนจำทำไมติดคุกเนี่ยติดคุกตั้ง20ปี30ปีได้ความออกมาเลยว่ามีแต่ทานแล้วก็กินเหล้าเมาสุราพวกมากลากกันไปแต่ศีลไม่มีจึงติดคุกเนี่ยมันก็ประเมินผลกันไปได้และได้มาจากกฎแห่งกรรมข้อไหนประการใดนี่ก็ได้มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นพูดมาถึงตอนนี้แล้วก็ได้ความออกมาว่าการแต่งจิตเพื่อใช้ชีวิตของบุคคลผู้เจริญภาวนานั้นอาตมามีหลักวิธีปฏิบัติเพื่อจะแนะแนวญาติโยมไปบ้างเพื่อจะเป็นทัศนศึกษาข้อคิดสืบต่อไปอาตมาเนี่ยจับจุดอารมณ์ของคนได้เขาเรียกว่าโทรจิตที่เราเรียกกันตามหลักพุทธศาสนาเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาไปให้แก่คนตายและให้คนเป็นและให้ตอบรับทางโทรจิตโดยคนนั้นไม่สามารถจะรับโทรจิตของเราได้ให้ตอบทางหนังสือสิให้ตอบทางหนังสือสิจะทำได้ไหมคงจะได้ที่นี่คงจะมีคนทำได้แต่ถึงจะทำได้หรือไม่ก็ตามอาตมาจะขอกล่าวต่อไปการแผ่ส่วนบุญการแผ่ส่วนกุศลทุกครั้งถ้าหากว่าเราจะให้ทานหรือทำบุญตักบาตรก็ดีก็มาเป็นเพิ่มบารมีให้แก่เราแต่ขอบอกว่าทานศีลภาวนาเนี่ยมีหัวใจคุณธรรมอยู่ข้อเดียวโยมจำไว
1: ้ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจริญธรรม
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนยกระดับความพร้อมรับมืออาชญากรรมยุคใหม่สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาคารหอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและขีดความสามารถด้านยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์อาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน อาทิการจับตัวประกันคดียาเสพติดการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและเหตุร้ายแรงที่ผู้ก่อเหตุมีการใช้อาวุธโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธีลดความสูญเสียทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยมีพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดรวมทั้งสิ้น411คนเข้าร่วมงานโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทันต่อรูปแบบการก่อเหตุสมัยใหม่สามารถระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน2ล้านบาทให้กับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน40เครื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดทั้งสถานีตำรวจและกองกำกับการสืบสวนพร้อมพัฒนาหลักสูตรสายตรวจโดรนเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้สนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมงานสืบสวนและงานจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: โ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191แจ้งเหตุฉุกเฉินแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรถพยาบาลหรือเรียกพนักงานดับเพลิงแจ้ง191ให้บริการ24ชั่วโมง

0: กุ้งไม่มา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กองทัพภาคที่4เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนชายหญิงบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานประจำปี2569ครั้งที่2จำนวน150อัตรากองทัพภาคที่4มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนทั้งเพศชายและเพศหญิงเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาสาสมัครทหารพรานประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2รวมทั้งสิ้นจำนวน150อัตราเพื่อเสริมสร้างกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยและปกป้องพื้นแผ่นดินไทยในพื้นที่ภาคใต้โดยมีรายละเอียดหน่วยงานและจำนวนอัตราที่เปิดรับสมัครแยกตามพื้นที่ดังต่อไปนี้1กรมทหารพรานที่41จำนวน12อัตรา2กรมทหารพรานที่42จำนวน14อัตรา3กรมทหารพรานที่43จำนวน12อัตรา4กรมทหารพรานที่44จำนวน9อัตรา5กรมทหารพรานที่45จำนวน18อัตรา6กรมทหารพรานที่46จำนวน12อัตรา7กรมทหารพรานที่47จำนวน9อัตรา8กรมทหารพรานที่48จำนวน26อัตรา9กรมทหารพรานที่49จำนวน26อัตราและ10หมวดทหารพรานหญิงจำนวน12อัตราระยะเวลาการรับสมัครสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายน2569เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการกำหนดการสอบคัดเลือกวันที่25มิถุนายน2569สถานที่สมัครและสอบคัดเลือกสมัครหน้ากรมทหารพรานในพื้นที่ภาคใต้รายละเอียดเงื่อนไขและเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมสามารถดูได้ตามประกาศแนบท้ายของแต่ละหน่วยโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์073510995ต่อ31220และที่เว็บไซต์ www.rta.mi.th
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนพระจันทร์ดอกไม้จันทร
10: ์ทอดเต้นวิเชียรมาศดูสิพระจันทร์เต็มดวงสวยจังเลย
11: พระจันทร์เนี่ยมีหลายแบบนะมีทั้งกลมทั้งเสี้ยวมีเป็นรูปดอกไม้บ้างไหมเนี่ย
12: พระจันทร์จะเป็นรูปดอกไม้ได้ยังไง
11: ก็ฉันเคยได้ยินเขาพูดกันเรื่องดอกไม้พระจันทร์ก็เลยสงสัยนะสิ
12: ก็เต็มคุณหมายถึงดอกไม้จันทร์ละมั้งคำว่าจันทร์เนี่ยเขียนไม่เหมือนกันจ้ะพระจันทร์หรือดวงจันทร์คำว่าจันทร์เขียนจอจานไม้หันอากาศนอหนูพอทหารรอเรือการัน
10: ส่วนดอกไม้จันทร์คำว่าจันทร์เขียนจอจานไม้หันอากาศนอหนูทอทหารนอหนูการัน
13: พระจันทร์หมายถึงดวงเดือนคำว่าจันทร์ตามด้วยทอทหารรอเรือการันส่วนดอกไม้จันทร์คือดอกไม้ประดิษฐ์ที่ใช้เผาศพตามด้วยทอทหารนอหนูการัน
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ